0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวชบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนงานมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ90และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยยึดหลักความประณีตถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสนพระเกียรติสูงสุดสำหรับงานจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิพระโกฏจันทร์อยู่ระหว่างการฉลุลายไม้ประกอบลายเข้ากับโครงสร้างและทดสอบการปิดทองประดับปีกแมลงทับขณะที่พระหีบจันทร์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการฉลุลายและประกอบลวดลายไม้ส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์อยู่ระหว่างการเขี่ยลายรดน้ำและจัดเตรียมไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีในส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้แก่พระมหาภิชัยราชรถเวชยันตรารถราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนทรยานพระวอศรีวิกาการและเกริ่นบันไดนาคแล้วเสร็จโดยช่างผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมแกะสลักปิดทองและประดับกระจกอย่างประณีตเพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและราชประเพณีไทยนอกจากนี้กรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการออกแบบพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อจัดทำแบบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
1: ด้านพลเอกพนาแค้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณอาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยพลตรีพานุป้านทองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกได้รายงานการซ่อมบำรุงราชรถราชยานในส่วนของงานกรมสรรพาวุธทหารบกได้แก่พระมหาภิชัยราชรถเวชยานตราราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศและพระยานมาตร3ลำคาญ2องค์ว่าได้ดำเนินการเกือบครบถ้วนทั้งหมดแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแมกเนติกยอร์กตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างโลหะของราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินงานด้านการประณีตศิลป์ไปพร้อมกันคาดว่าการบูรณะและงานศิลป์จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี
0: ้นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่รอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
3: ถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่าที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำในขอบเขตกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก่อนก็คือมีการบรรจุไปแล้วประมาณ 15,000 คนแล้วก็เอา 15,000 คนมาตรวจสอบก่อน
2: ด้านนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประ

0: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่าคณะกรรมการจะประชุมนัดแรกในวันนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันที
1: ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.ในการระดมกันหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงจะมีการประชุมเบื้องต้นครั้งแรกของคณะกรรมการเพราะว่าท่านนายกท่านก็ร้อนใจว่ามันควรจะให้เสร็จโดยเร็วจะทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันมีข่าวพูดกันมานานแล้วแล้วก็ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังสักที
0: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณปิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซีย
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9ถึง23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22ถึง23มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียน
5: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะมอก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างค้าง ให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
4: สำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่าง2ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2บาท56สตางค์ส่วนเบนซิน2บาท51สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้ได้มีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านนาบงตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนบ้านนาต้องตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีเรเจป ตายิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีและเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีจากกรณีที่รัฐบาลตุรกีซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในปี2563ขณะเดียวกันประธานาธิบดีแอร์ดวนเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถแก้ไขปัญหาและข้อพิพาทต่างๆระหว่างสหรัฐกับตุรกีได้ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: นายอาบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เตือนว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่เริ่มขึ้นหากสหรัฐยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากรัฐบาลอิหร่านยังไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐ
3: ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาราผู้นำซีเรียที่กรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าซีเรียต้องไม่ตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพหลังเกิดเหตุระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสที่ทำให้ผู้นำฝรั่งเศสพนักอยู่ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ78รายพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีมาครองยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยังคงให้การสนับสนุนซีเรียต่อไปด้านประธานาธิบดีอัลชาราแสดงความยกย่องถึงความกล้าหาญของผู้นำฝรั่งเศสที่ยังคงปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียต่อไปแม้ว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในกรุงดามัสกัสก็ตามนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลการซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายบาดเจ็บมากกว่า300รายและมีผู้สูญหายอีก23รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวราว 130,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะจุดโทษโคลอมเบีย4ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา0ต่อ0เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษอเล็กซานดราเอล่านักขวดดาวรุ่งฟิลิปปินส์เกือบสร้างปาฏิหาริย์หลังฮึดสู้กับจัสมินปอลินีอดีตรองแชมป์เมื่อปี2024พ่ายไป1ต่อ2เซตหยุดเส้นทางแกรนด์สแลมวิมเบิลดันไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายด้านเทนนิสแกรนด์สแลมเยาวชนวิมเบิลดันจูเนียร์ในประเภทชายคู่รอบแรกคุณอานันต์พันธราธรนักเทนนิสเยาวชนไทยมืออันดับ59ของโลกจับคู่กับอานาภาภาการนักขวดจากอินเดียมืออันดับ19ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะคู่เจ้าถิ่นจากสหราชอาณาจักรเลียมแชนนอนกับวิลเลียนโมซอน2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการหลุยโกโต้มิเกลมืออันดับ1ของโลกจากบราซิลที่จับคู่กับซิก้าเซตโกมืออันดับ4ของโลกจากสโลวีเนียวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบสาวยุค18ไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ตบเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างกีฬาไทยโดยมีแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและควบรวมภารกิจท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าโดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อวางรากฐานผลักดันให้กีฬาเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรกีฬาจักรยานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสมาคมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนไทยทั้งวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ชงสายอุดมศิลป์จุฑาทิพย์มณีพันธ์อดิศักดิ์วรรณศรีและจายอังสุธาสาวิทต่างสอบผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนานักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยในเดือนนี้จะเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินพร้อมกัน2โครงการระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
11: 1นาทีกับกปท.มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบอกจุดบกพร่องของระบบระบายความร้อนดังนั้นผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตมาตรวัดอุณหภูมิเป็นระยะและควรฝึกให้เป็นนิสัยที่เคยชินด้วยเพราะถ้าหากเครื่องยนต์มีปัญหาจะได้ทราบและทำการแก้ไขก่อนจะสายเกินแก้เช่นช่วงที่การจราจรติดขัดในเมืองพบว่าความร้อนขึ้นสูงแต่พอรถขยับเคลื่อนตัวไปหรือสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้นในระดับหนึ่งอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นจะลดลงซึ่งนั่นแสดงว่ามีปัญหากับระบบระบายความร้อนแล้วโดยระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดพัดลมไฟฟ้าที่เป่าระบายความร้อนอาจจะเสื่อมหรือไม่ทำงานส่วนกรณีที่ความร้อนขึ้นสูงเวลาขับเร็วและลดต่ำลงเวลาลดความเร็วแสดงว่าหม้อน้ำสกปรกอุดตันหรือระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดหรืออาจมีปัญหาที่ฝาสูบก็ได้ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าสัปเหร่อสัปเหร่อเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ เริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปนสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสัปเหร่อมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเราะมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่สองหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่2ชาวมอญนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและปฏิบัติตามความเชื่ออย่างเคร่งครัดชาวมอญสามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยได้อย่างดีลักษณะบ้านเรือนของมอญไม่ต่างจากของไทยทั่วไปเท่าใดนักอาชีพก็คล้ายกับคนไทยนิยมทำนาทำสวนทำไร่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทำหม้อน้ำลวดลายวิจิตรงดงามมากจังหวัดนนทบุรีจึงใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการเตรียมพร้อมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญและภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากการคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยและเกิดฝนทิ้งช่วงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรเช้าวันนี้ไปติดตามแนวทางการดำเนินงาน
20: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
21: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ 900
0: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4beginning
21: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลย Car for Cash ชินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
6: ่กรุ่งสีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ่งสีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO PRIME เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
9: Best FM 89
10: ส่งมือมาให้ฉันลองดูกันอีกครั้งก่อนเธอจะคิด

สวัสดีครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Bass Radio มากับในวันที่ฝนก็ไม่ได้ตกอะไรแต่เสียงก็เหมือนคนโดนฝนตกมาเต็มๆเลยทีเดียวเหมือนเดิมเลยไข้ยังไม่หายแต่ก็ไม่เป็นไรยังนั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็แสดงว่ายังไหวอยู่ทักทายทุกท่านนะคะสู่ 89.0 Bass Radio นะคะก็ยังคงมีเสียงแบบที่ยังอู้อี้อยู่ขออภัยจริงๆเลยไม่สบายนี่หายากมากเลยจะเป็นเพราะว่าไม่ดูแลตัวเองหรือเปล่าก็คงจะแบบนั้นแหละอะไรที่ห้ามก็ยังคงทำอยู่ก็จะหายากนิดนึงเมื่อคืนนี้นะคะใครได้ยินเสียงดีเจโบอยู่นั่นแปลว่าโบมาจัดรายการเมื่อคืนนี้เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะอีก1วัน3วันค่ะกับการจัดรายการแทนดีเจปุ๋ยนะคะแล้วก็มาถึงในช่วงเช้าด้วยเสียงความเป็นไข้ก็เลยแบบยิ่งพันที่จะยังไม่หายเลยทีเดียวให้กำลังใจตัวเองแล้วก็รอคุณผู้ฟังมาให้กำลังใจด้วยนะคะที่ www.bestradio89.com และช่วงนี้ก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนที่มาให้กำลังใจเราเช่นเดียวกัน

ไปกันที่เรือนิโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันกันนะแนะนำบ้านกันหน่อยสำหรับความเป็นส่วนตัวค่ะใครต้องการบ้านที่อยู่ในระดับพรีเมียมเอาจำนวนแบบยูนิตไม่มากอาศัยก็แบบสบายๆฟังก์ชันมาแบบให้ครบไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านที่จะบานปลายนะคะแค่เลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าไปก็สามารถที่จะหิ้วกระเป๋าแล้วก็เข้าไปอยู่ได้เลยยังการันตีกับบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินได้ชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนมาพร้อมกับส่วนกลางหรูร่มรื่นค่ะใกล้ชิดธรรมชาตินะคะคลับเฮาส์ที่นี่มีถึง2ชั้นสระว่ายน้ำก็เนื้อร่มด้วยฟิตเนสติดแอร์ทำเลตอบโจทย์คนทำงานอยู่ใกล้ทั้งมข.แล้วก็สนามบินความปลอดภัยนะคะมีถึง5ระดับค่ะในราคาที่สามารถจะแตะถึงได้ 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทนะคะพิเศษจองรับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทรับของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทไม่อยากให้คุณพลาดดีลนี้083-436-6643และ SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นีโอนะครับไปกันต่อนะคะที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะตอบโจทย์ของการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดใดก็ได้จะเล็กจะน้อยจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยที่นี่เอาอยู่ค่ะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นมาให้เราพร้อมจะให้คำปรึกษาดูแลและก็สนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันมาสร้างความประทับใจสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้สนใจสอบถามไปที่0953719554 0953719554

ไปที่ร้านแว่นยูนิคโดยจตุแพทย์ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยตอนนี้นะคะเด็กๆหลายคนเนี่ยก็จะใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเรียนออนไลน์ดูการ์ตูน YouTube นะคะใช้เวลากันแบบทั้งวันเลยทีเดียวหลายท่านนะคะก็อาจจะไม่ได้สังเกตว่าลูกหลานของเราเนี่ยมองชัดหรือเปล่าบางคนอายุแค่7ขวบเนี่ยสายตาสั้นไปถึง300แล้วนะคะมารู้อีกทีนึงเนี่ยสายตาสั้นขึ้นไปเรื่อยๆเลยสั้นมากเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงต่อโรคตานะคะข่าวดีคือตอนนี้มีเลนส์พิเศษที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาสั้นในเด็กได้เป็นงานวิจัยที่รองรับจากทั่วโลกว่าสามารถช่วยลดอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าตาได้จริงที่ร้านแว่นยูนิคโดยจตุแพทย์ค่ะมีทีมนักทัศนมาตรจตุแพทย์และผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดและโดยเฉพาะทางเลยร้านแว่นยูนิคนะคะอยู่ใกล้กับตลาดจอมพล0942398699 0942398699เพราะว่าสายตาของคุณและลูกคุณมีเพียงแค่ครู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะ

ที่มีคนไปใช้บริการอันดับหนึ่งเลยสำหรับด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกที่นี่ด้วยเทคนิคที่เนียนกริบไม่เป็นก้อนนะคะเคยมีปัญหาที่ใดมาให้หมอน้ำหวานคลินิกที่นี่ดูแลได้ทีมแพทย์ที่นี่ชำนาญการมากประสบการณ์ค่ะการออกแบบเทคนิคการเติมรายแบบบุคคลที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีใช้คลินิกที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของแท้ปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีรางวัลระดับประเทศค่ะผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสและมอบไปเลยสำหรับความน่าใส่ชำวาวเมโซโคเรียไบส์เมื่อฟังจากเบสที่นี่รับไปเลย 2,500 บาทแบบฟรีๆค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกค่ะหรือแอดไซด์ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดใน

กันก่อนที่จะพาทุกท่านไปสู่การเคารพธงชาตินะคะพาไปที่โครงการนะคะของ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นกับการเริ่มต้นดีๆนะคะทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำมีที่จอดรถอีก1คันทำเลล่ะมีที่ไหนให้คุณได้เลือกบ้างทำเลมีที่ดอนบมกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็โนนตุ่นค่ะและหากคุณอยู่สายอาชีพใดก็สามารถมาเป็นเจ้าของได้ที่นี่ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และก็ฟรีพามาจัดเต็มให้มากเลยนะคะสำหรับโครงการนี้ให้คุณเริ่มต้นดีๆกับการเป็นเจ้าของบ้านเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะคะ0804442555 0804442555และ assignfirst.housefrobegin ผ่านทาง Facebook, IG และ LINE ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในเบรกนี้กันด้วยนะครับเตรียมตัวพาทุกท่านเข้าสู่การเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกาตรงเป้งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องวางต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 420,000

ือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
5: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ู่ 89.0 Best Radio อีกครั้งนึงนะเหมือนชื่อเพลงนี้เลยอีกสักครั้งนะแล้วก็เติมเพลงพราวๆไว้ที่เบสที่นี่นะคะคุณแอสปนมวันบอกว่าสวัสดีครับดีเจโบโบทาง89 Best Radio ดีเจอาการยังไม่ดีเลยอย่าได้ลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงก็ไม่รู้ว่าจะดูแลยังไงเนี่ยมีน้าที่บ้านเห็นเราตื่นขึ้นมาตีสี่อย่างเงี้ยไอหายใจไม่ออกน้าก็ถามว่าทำไมไม่ไปหาหมอล่ะก็คิดในใจอันนี้คิดเล่นๆนะคะตีสี่ไปตอนนี้เนี่ยนะส่วนตอนกลางวันก็ช่วงนี้งานแน่นมากจริงๆเวลาไม่ตรงกับคลินิกคุณหมอเลยช่วงที่เราว่าง 1-2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงนี่คือเป็นช่วงเวลาที่คลินิกปิดก็รอไปก่อนแล้วกันนะคะน่าจะช่วงที่ว่างก็น่าจะหายพอดีหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าหายไปเลย

0: แต่ขออย่างเดียวคือสปอนเซอร์ไม่หายไปไหนก็พอแล้วนะคะและที่นี่คือมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นค่ะเด็ก69ค่ะรอบทุนการศึกษาสูงสุดนะคะตอนนี้เนี่ย 10,000 บาทรออยู่30ทุนเท่านั้นก่อนวันที่15กรกฎาคมนี้นะมาสร้างอนาคตที่เป็นตัวของเราเองได้สำหรับน้องๆที่จบการศึกษาม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือว่าเทียบเท่าโดยที่ไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมาสมัครแล้วก็ลงทะเบียนรับทุนการศึกษาสูงสุดได้ทันทีสอบถามไปได้ที่0432241111ค่ะและ0925374400เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้สอบถามไปได้เลยนะคะกับมหาวิทยาลัยชั้นนำติด1ใน5ของไทยว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะไปกันต่อที่ Go Wholesale จัดแคมเปญใหญ่แห่งปีกับ Horeca Go Mall ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต้าเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่และก็ธุรกิจ Horeca นะคะด้วยโปรโมชั่นที่สุดคุ้มค่าสินค้าคุณภาพและก็กิจกรรมพิเศษมากมายที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายและก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นกับ Go Saving พบกับส่วนลดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำนะคะทุกสัปดาห์ที่จะเอามาลดสูงสุดถึง 50% ช่วยอะไรบ้างช่วยลดต้นทุนค่ะแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้าสำหรับ Go for Go นะคะกับกิจกรรมของฟุตบอลโลกนี่แหละค่ะใครที่ช้อปปิ้งครบ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มอีกมากมายเลยสำหรับสาขาเจริญราษฎร์สาขารังสิตและก็สาขาพัทยาจะมี Go Festival เทศกาลอาหารครั้งใหญ่ไปพบกันที่นั่นนะคะ Go Workshop สำหรับคอร์สทำอาหารออนไลน์พิเศษจากเชฟพูลและก็เชฟอินให้คุณได้พบกับไอเดียใหม่ๆพิเศษตลอดแคมเปญนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง18สิงหาคมที่ Go Wholesale ทุกสาขาติดตามรายละเอียดไปได้ที่ Go Wholesale ได้ค่ะ
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวมีหลุมสิวรอยแดงรอยดำรอยสิวอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของสิวนะคะแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเราอยากจะให้สิวเนี่ยมันหายมันจางดูแลยังไงดีบางทีเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติเลยอยากมั่นใจอยากดูดีขึ้นไปที่ Attitude Clinic ของแก่นนะคะอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยAttitude Clinic ที่นี่เขาโด่งดังเรื่องของการรักษาสิวทั้งภาคเหนือและก็กรุงเทพเนี่ยชื่อเสียงดังมากแต่ขอนแก่นเป็นสาขาแรกในอีสานที่นี่ยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้และก็รักษาแบบตรงจุดเขาจะมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าค่ะปัญหาผิวอะไรตรวจวัดประเมินผิวเลยจะดูแลตั้งแต่ก่อนทำแล้วก็หลังทำด้วยที่สำคัญการรักษาหากจะต้องได้ทานยาจะมีการตรวจเพื่อเช็คในการทานยาให้ได้ปลอดภัยและก็ได้รับผลดีด้วยนะคะราคา690บาทในคอสได้ยากินยาทาไปพร้อมกันเลยทางออกของตลาดต้นตาลติดกันเลยนะคะดูโปรโมชั่นได้แล้วก็รีวิวที่แฟนเพจ Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยพักสักครู่ส่งเพลงให้คุณได้ฟังแล้วก็กลับมาเจอกันที่เบสกันต่อแนะนำเพลงได้ www.bestradio89.com ค่ะ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มามารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecastเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecastเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาหน้ารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
8: ่กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE@กรุ๊ปเสือออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เม้นกรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
7: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
6: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
7: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: Best FM 89เพลงเพราะ Feel Good

เข้าสู่ในช่วงท้ายนะคะ 8:54 นาทียังคงอยู่กับเบสแล้วก็ดีเจโบนะคะขอบคุณคุณคู่มะแล้วก็คุณธนากรนะคะที่เข้ามาถ้าทายามเช้าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไลฟ์ครบช่องทางนะคุณแอสพนมวรรณคงอยู่ได้ไงพยายามให้ช่วงเช้าเนี่ยไม่เป็นการรบกวนมากเท่าไหร่ให้คุณได้ฟังเพลงกันไปพร้อมกับเข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนแต่หลังจากนี้9โมงไปนี่ก็จะเริ่มปวดแล้วปวดอะไรก็จะเริ่มเพิ่มความสนุกขึ้นมาหน่อยนึงคืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนเช้าดีดเต็งไม่ไหวความป่วยเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ร่างกายและก็แข็งแรงโบเองก็ป่วยมาตลอดแบบตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมารู้สึกว่านั่งนับอาการป่วยเต็งมาตลอดว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เนี่ยร่างกายแบบไม่แข็งแรงเลยภูมิตกเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายหรือเปล่าแต่ว่าดีนะที่หัวใจนี่ยังแข็งแรงอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าหัวใจไม่แข็งแรงตอนนี้คงนอนป่วยอยู่บ้านจริงๆตอนนี้คือร่างกายมันจะไม่สบายแต่ใจเนี่ยเต็มร้อยเกิน 100% คือยังไงก็ต้องมาแต่บางคนก็บอกว่าเอ้าถึงขั้นแบบว่าไม่ดูแลตัวเองนะให้ใจนะเกินร้อยได้แต่ว่าก็ต้องสังเกตด้วยว่าถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆบอกว่าถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ต้องมาไหมก็ด้วยความรับผิดชอบนะคะที่รับผิดชอบไปแล้วเราก็ทำเต็มที่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆโบว์ก็คิดว่าน่าจะไม่มีก็บอกคุณผู้ฟังว่าคือไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเนาะถ้าเราการดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็สุขภาพใจด้วยขอให้มีใจที่เข้มแข็งบอกว่ามันก็ไปต่อได้ในทุกๆสถานการณ์มีคนบอกว่าทำงานมากเกินไปส่งผลให้แบบเผลอๆ FC

0: านการณ์มีคนบอกว่าทำงานมากเกินไปส่งผลให้แบบเผื่อ FC ก็ไม่ปื้มนะธนากรแบบนั้นนะคะก็ขอบคุณนะคะโบรู้ว่าทุกๆความเป็นห่วงบอกว่าให้ดีเจโบดูแลตัวเองโบเองก็จะพยายามแต่ว่าบางครั้งก็หลงลืมแล้วมีความป่วยเมื่อคืนนี้ก็ยังลืมกินยาแล้วยาไปไว้ไหนก็งงตัวเองอยู่นะเปิดกระเป๋าหายาก็ไม่เจอแล้วจะหายไหมเนี่ยก็รีบอะร้อนเพราะรีบร้อนเพราะว่ากลับจากสถานีแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านเพื่อจะไปอาบน้องอาบน้ำเลยข้าวเครื่องไม่ต้องกินนะเตรียมตัวนอนอย่างเดียวไม่สบายก็อยากจะนอนเยอะๆแหละแต่ว่าใจเกินร้อยไงคือต้องมารีบนอนเพื่อตื่นเช้ามาต้องมาจัดรายการต่อเอาล่ะขอบคุณสำหรับทุกความเป็นห่วงนะคะมาเบรกนี้ก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับในเบรกนี้ขอบคุณไปถึงโครงการของสุภาลัยค่ะแนะนำสำหรับโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยตรงนี้เลยนะคะใครที่สนใจลองฟังกันดูนะคะสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะในโครงการนี้ค่ะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์มีสโมสรมีสระว่ายน้ำฟิตเนสและก็สวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่กลิ่นไอสไตล์ยุโรปมอบความเป็นธรรมชาติให้กับคุณพร้อมด้วยความสุขอย่างแท้จริงแท้จริงอย่างไรอยากให้คุณไปสัมผัสที่นี่เนี่ยเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทคุณอยากจะได้บ้านอาณาเขตแบบไหนลองเข้าไปดูด้วยตัวเองได้ที่โครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตหรือกด1720สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นได้ค่ะสินเชื่อผู้คนมีรถนะคะใครที่มีรถแล้วอยากมองหาเงินหมุนตอนนี้จะทำอย่างไรได้สบายๆข่าว Forecast จากกรุงศรีค่ะ Forecast บอกว่ามาเลยนะคะตอนนี้อยากให้คุณได้มารับกับการปรับเบี้ยแบบสวยๆที่นี่เริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนได้วงเงินเท่าไหร่เต็ม 100% ไปเลยทันทีอนุมัติเงินก็ไวค่ะภายใน30นาทีเท่านั้นต้องการความว่องไวความรวดเร็วที่นี่ตอบโจทย์ให้กับคุณมากๆเลยผ่านแอปนี้ Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนบวกลบคูณหารออกมาคือ7ปีนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือทำให้คุณได้สามารถไปต่อกับเงินที่จะไปทำให้คุณเนี่ยมีสภาพคล่องแล้วยังมีรถให้ขับสมัครได้เลยกับ Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถ0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะเวลาไปบอกข้อมูลก็อยากให้คุณได้บอกข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่จริงแล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยชำระคืนไหวแบบไม่เป็นภาระนานเอาล่ะจะไปที่กรุงศรีคาร์ฟอร์แคสต์ไปที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำได้นะครับสุดท้ายกับประกันภัยรถกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟเซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถค่ะให้เบี้ยสบายกระเป๋ากับคุณนะคะเลือกผ่อนเงินสดได้ชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้บริการช่วยเหลือบนท้องถนนและไม่ว่าจะเกิดการอุบัติเหตุขึ้นมารถชนหรือว่าจะเป็นรถเสียหรือว่ายางแบนแบบนี้อุ่นใจทุกเส้นทางที่จะมีคนเนี้ยมาดูแลคุณในขณะที่คุณเดินทางนะคะกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเราเปรียบเทียบประกันแบบจริงจังให้คุณได้ดิวแบบปังแบบออโต้เลยซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านกับกรุงศรีออโต้โบรกเบอร์ตรงนี้นะคะ0432094000 0432094000ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่เดียวกันคือลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะกับกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นหรือจะแอดไซน์ไปที่แอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้ได้พักสักครู่9นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสเรดิโอที่นี่กันต่อกับดีเจโบโบนะจ๊ะ
1: Hit music belongs here on your number one station.

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: ยิงเสียยิง

0: กมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: และแล้วก็9:25 เหมือนเป็นนาฬิกามาบอกเวลาคุณผู้ฟังเลยนะแต่ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นนะคะอยากจะเป็นอะไรดีอยากจะเป็นคนข้างข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าและข้างหลังคุณแอสโนมวันอยู่กับเบสเรดิโอนะคะขอบคุณด้วยบอกว่าฟังทุกๆเพลงที่เบสเลยท้าทายสำหรับคุณคูมาจากชลบุรีด้วยนะคะคุณธนากรจากกทม.แล้วก็คุณแมวเหมียวอยู่ด้วยกันนะคะไปจนถึงช่วงเวลา11 โมงในเช้าวันนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่วงวันนี้ที่จะมาแทนดีเจปุ๋ยนะคะคือ4 โมงเย็นมาเจอกันเอ๊ะเสียงตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นแล้วดีขึ้นไหมไม่เธอก็ยังเสียงป่วยอยู่ตอนเช้านี่คืออุ้ยมากเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกหรือเปล่านะน่าจะใช่แหละนะเอาละอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะพร้อมกับผู้สนับสนุนของเราMama ออกสินค้าใหม่ค่ะตอนนี้นะคะออกเหมือนเก็บกดเลยออกเหมือนประชดว่างั้นแหละไม่เยอะหรอกแค่7 รส 11 แบบเองวันนี้นะคะมากับ Mama รสใหม่ในตระกูล Mama 7บาทใครที่เป็นสายกินเผ็ดบ้างมาแนะนำกับมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีแบบแห้งซองสีม่วงเผ็ดๆนัวๆไม่หวานด้วยใครที่ชอบแบบซดซุปแบบเซ็งๆก็ต้องเป็นมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจซุปปลาหมึกซองแรกของไทยเลยนะคะเป็นซุปที่หอมหวานอูมามิเลยคุณภาพอยู่ในซองนี้แล้วที่เหลือให้คุณอะไปทำกินกันเองไปลองดูกันนะคะหายากกันหน่อยนึงแหละร้านที่คุณชอบเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่มีแต่ร้านอื่นเนี่ยมีหมดนะจ๊ะลองไปดูนะฝากกันด้วยกับมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีและมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจมาม่าอร่อยส่วนเวลาทำอาหารนะคะอยากให้คุณนึกถึงวัตถุดิบจริงๆแล้วก็หลายคนรู้ว่าวัตถุดิบมันสำคัญมากเลยนะในการทำอาหารเนี่ยการโฟกัสสูตรเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงแหละทำให้อาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบมันอาจจะไม่ได้ค่อยมีคุณภาพมากเท่าไหร่รสชาติมันอาจจะไม่ได้แจ่มว้าวขนาดนั้นลองมองหาวัตถุดิบเกรดที่แบบดีเลยดียังไงคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีไหมหรือคัดสรรกันมาแบบ50 ปีเลยนี่คือ3บัวค่ะวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือวัตถุดิบที่ทำเบเกอรี่นะคะ3บัวเขาบอกว่าเขาเนี่ยคัดสรรกันมา50ปีแล้วใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกเลยแล้วก็จนถึงการส่งมอบมีอะไรบ้างใน3บัวมีถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่วัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดซึ่งมีเยอะมากให้คุณหาคำว่า3บัวนะได้ทั้งเมนูคาวเมนูหวานและก็เบเกอรี่ต้อง3บัวสามารถทำได้หลากหลายเมนู3บัวเติมเต็มคุณค่ะทุกเมนูพูดแล้วหิวเลยไปหาอะไรทานตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ส่วนใครที่ทานอยู่ก็ทานเผื่อดีเจโบหน่อยก็แล้วกันคุณคงมากินแก้วไปที่แก้ว8แล้วหรือเปล่ากาแฟกินยังไม่หยุดเลยพักเบรกแล้วกินกาแฟจิบอยู่นี่แหละดีเจผมกินเสร็จแล้วจนผมมานั่งที่โต๊ะแล้วเนี่ย รู้ได้ยังไง ทำไมจะไม่รู้เรามีกล้องเลด้ารู้หมดแล้วว่า FC ทำอะไรอยู่ ทำไมผมฟังแล้วขนลุกจังเลย เก่งส่วนคุณธนากรล่ะจอดรถอยู่แล้วเนี่ยจอดรถอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ดูไม่ค่อยออกเพราะว่าอยู่กทม.ส่วนคุณแมวทำอะไรอยู่นั่งดูดีเจโบอยู่อย่างตั้งใจเลยล่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้า
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
7: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
8: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
7: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
8: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO PRIME เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: รียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
5: Best FM 89

สวัสดีค่ะเอาขึ้นมาสวัสดีบ่อยแถมเผื่อคนที่ยังไม่ได้ยินเสียงเราสวัสดีก็ต้องทักทายหน่อดูเวลามันเร็วขนาดนี้เนี่ยจังหวัดอื่นฝนตกกันไหมคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีพี่พันจิตนะคะเพิ่งตื่นหรือเปล่าตื่นแล้วครับคุณแอสพนมวันเข้ามาอยู่ในไลฟ์สดด้วยนะคะทักทายคุณอะไรเนี่ยคุณแท็กซี่สวัสดีคุณพี่เล็กนะครับทักทายคุณเล็กคุณสารุ้งคุณมังกรโชคดีทำไมชื่อดีจังเลยทั้งเป็นมังกรทั้งโชคดีด้วยอย่าโชคดีเหมือนชื่อแบบนี้โหเปิดเพลงให้ฟังตั้งเยอะแน่จนไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อกับการฟังเพลงไปหรือเปล่าอย่าเพิ่งเบื่อก่อนนะคะที่สำคัญอย่าเพิ่งเบื่อโบนะคุณแอสบอกว่าสวัสดีทางไลฟ์สดด้วยนะครับเมื่อวานนี้งานประเดประดังเข้ามาไม่เป็นไรเนาะช่วงเย็นๆก็เลยไม่ได้ฟังกันเอาเป็นว่าวันนี้นะเป็นวันชุดท้ายที่ดีเจโบมาจัดรายการแทนดีเจปุ๋ยตอน 4:00 น.นะคะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยแปลกพิเศษใหม่ไม่เคยเจอมาก่อนเพราะปกติแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้ก็จะไม่ใช่ดีเจโบ 4:00 น.ไปจนถึง 3:00 น.เนาะโบนี่ก็จะมาโผล่ตอนยังไงล่ะถ้าสุขอาสาก็คือ 3:00 น.เป็นต้นไปคือหลังที่ดีเจปุ๋ยจัดรายการจบเสร็จแล้ววันนี้มาแทนค่ะในช่วง3วันนี้เท่านั้นเป็นช่วงนาทีทองสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาหลังไมค์เนี่ยมีความเอ็กซ์คลูซีฟมอบให้ด้วยนะเปิดคอนเสิร์ตจ้าแถมฟรีๆให้ที่เบสที่นี่เท่านั้นความสนุกป่วนก็เมื่อคืนนี้จัดจนถึง 4:00 น.พี่รังสีจนบอกว่าดีเจบออย่าเพิ่งกลับบ้านกลับไปทำไมก็นั่งดีเลยอยู่ต่อถึง 2:00 น.เนี่ยจะให้ดีเจบอเป็นเพื่อนอยู่ต่อรอดูบอลโลกรู้น่าจะเห็นเราเป็นอุปกรณ์เลยสินะอะไรประมาณนั่นแหละมีคนบอกว่าดีเจโบดูสดใสเพราะว่าดูสดใสตอนกลางคืนหรือว่าตอนนี้คือหน้าเต็มถึงขึ้นมาจะหน้าเต็มมากอ่ะเข้ามาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกับเบรกนี้พลานิวครับพลานิวนะคะก็จะเป็นตัวยาที่เอาไว้นวดเอาไว้ทาสำหรับคนที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดเอ็นข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันโอ้ยมันขยับขยันไม่ได้เป็นเหมือนดังที่เคยเป็นฟรานิวตัวนี้มันจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่ามันหายปวดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีตัวยาที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันสามารถจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ยังไงล่ะไม่ใช่ว่าเราทาแค่ครีมลงไปนะตัวยาเขาเป็นเนื้อครีมนะและก็ตัวยาในนี้มันผสมยาเมทิลซาลิไซเลตมันจะช่วยให้คุณปวดน้อยลงบรรเทาอาการอักเสบไปหาซื้อได้ที่

บรรเทาอาการอักเสบไปหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุยกับฟรานิลนะครับมีใครบอกว่าไปดูบอลโลกบ้างเอ่ยเชียร์ทีมไหนกันบ้างพูดแล้วเดี๋ยวจะเจ็บใจบางคนน้ำตาไหลก็มีเนาะบางคนก็รู้สึกเศร้ากันไปบางคนก็รู้สึกแบบถูกใจนะมันคือการแข่งขันกีฬาก็แบบนี้มันจะต้องมีแพ้แล้วก็มีชนะอยู่ที่ว่าใจเราอะรู้จักให้อภัยหรือเปล่าอะดูให้สนุกได้นะคะแต่ก็อย่าไปแบบคือคุยกันเพื่อสนุกสนานได้ขอให้หัวใจชุ่มชื้นแต่ยังไม่ใช่แบบว่ามีรงมีเรื่องกันเนาะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการติดตามค่ะเดี๋ยวเบรกหน้ามาหาเรื่องราวน่ารู้กันเพิ่มเติมดีไหมตอนนี้ยังไม่มีคนเติมเพลงเอาไว้ที่นี่เปิดเพลงนี้ก่อนเลยเพื่อเพิ่มความสามัคคีอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะสำหรับผู้ฟังที่เบสเรเดียลที่นี่อยู่ด้วยกันไปก่อนงั้นจับมือเอาไว้ไม่ให้ไปไหนให้ไปแต่ด้วยกันปะจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทแค่บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

Chili ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิชิตเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
5: Best FM 89
4: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
1: Best FM 89
0: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89
2: ตอนนี้พากันตื่นบ้างแล้วหรือยังคะ10โมง21นาทีแล้ววันนี้ทำตัวเป็นนาฬิกาบอกเวลาตลอดเวลาเลยเข้ามาเวลากี่นาทีกี่โมงกี่ยามขอบคุณนะคะคุณเวลบอกว่าโหดีเจสาวจังใดล่ะสู้คึกจริงๆเต้นด้วยคนได้ไหมแอบเฝ้ามองแต่ไม่กล้าสบสายตาบอกว่าดีเจโบผมยาวซะด้วยสิเออไปลงผู้สาวคุณด้วยนะคะและเพลงต้นชั่วโมงที่โบเปิดไปกับเพลงที่ชื่อว่าประวัติศาสตร์ค่ะคุณก๊อฟนะคะจากอุบลราชธานีคุณก๊อฟด่วนเอาเรียกว่าสั้นๆว่าคุณก๊อฟก็แล้วกันเมื่อวานนี้เข้ามาขอเพลงให้กับภรรยาของเขาเมื่อวานเข้ามาขอประมาณ2เพลงวันนี้เข้ามาขอกับอีก1เพลงประวัติศาสตร์ฟังแล้วเขินเลยมอบให้กับภรรยาของผมจากใจกอฝอ7อุบลครับขอบคุณด้วยที่เปิดให้เมื่อวานก็ได้ฟังขอบคุณมากๆวันนี้ก็เหมือนกันเพลงนี้มอบให้แด่ภรรยาของผมว้าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะเป็นประวัติศาสตร์ของการได้เข้ามารู้จักกันแหมใครที่มีความรักแล้วให้หน้าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยแบบจารึกเรื่องของเราสองคนรู้สึกว่ามันแฮปปี้มากโอ้ยน่าอิจฉาเป็นยังไงล่ะคนที่ไม่มีคู่ก็ตายกันไปเลยอยู่กันทำไมล่ะตอนนี้เนี่ยดูสิเขามาขอเพลงให้แฟนคุณรู้สึกกันยังไงบ้าง ทำหน้าทำตาไม่ถูกเลยทีนี้เนี่ย เขินไม่ไหวแล้วสิ เอ๊ะสักดูสักดีละตาดูดีละตาดูดีกันแต่คุณก๊อฟนี่เขาแบบมาแบบพริ้วๆเลยนะแบบมาเมื่อไหร่ก็ขอเพลงให้ภรรยาผมอยากรู้ว่าภรรยาของพี่ที่ฟังเพลงที่ขอบ้างหรือเปล่านะคงจะเขินแบบฟิลลิ่งประมาณแบบอุ๊ยมาขอเพลงให้กันด้วยหรอคลาสสิกสุดแล้วบอกเลยว่าที่เบสที่เนี่ยเป็นที่รวบรวมทั้งความแบบในยุคของความคลาสสิกผสมกับความอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรที่ล้ำเราก็มีเหมือนกันนั่นแหละอย่างเช่นน้ำหนักล้ำหน้าล้ำไปในอนาคตไม่คิดว่าตัวเองจะน้ำหนักได้ขนาดนี้มาก่อนเห็นไหมปัจจุบันตอนนี้เราน้ำหนักสู่อนาคตแล้วและเชื่อเถอะว่าอนาคตก็จะไปต่อกว่านี้นั่นแปลว่าเราเป็นผู้ที่มาก่อนการน้ำหนักรอไปหน้าแต่ก่อนไม่เคยหนักเท่านี้มาก่อนเลยนั่นแปลว่าเราพบแต่ความอนาคตอยู่ตอนนี้ว้าอะไรของเธอเนี่ย

0: มาเจอบ้านแห่งอนาคตกันบ้างนะคะหลายคนคงเคยฝันว่าอยากจะให้บ้านเนี้ยประหยัดไฟบ้างครับผมมีบ้างไหมแบบบ้านที่ประหยัดไฟแต่ก่อนเลยคิดว่าอุ้ยไม่มีหรอกบ้านทุกหลังก็ต้องใช้ไฟฟ้ากันแบบที่ตามปกติซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีบ้านที่โครงการทำออกมาแล้วนะคะที่จะให้เราช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นเบอร์5เบอร์5นั่นคือมันคือการใช้พลังงานได้เต็มประสิทธิภาพแต่ว่าการจ่ายค่าไฟในทุกเดือนของเราเนี่ยมันก็จะถูกลงคุณเจอพัดลมประหยัดไฟเบอร์5ตู้เย็นประหลัดไปประหลัดมาท่านประหลัดมาแล้วเนี่ยประหยัดพลังไฟฟ้าเบอร์5เตารีดอะไรคือเขาจะออกมาเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามันจะมีกี่ดาวล่ะ1 2 3 4 5ดาวเนาะฉะนั้นแล้วก็จะมีแบบเบอร์ที่มันช่วยประหยัดไฟเวลาเราซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเรายังต้องดูเลยประหยัดไฟหรือเปล่านั่นคืออะไรมันจะเหมือนกับว่าเราจะได้สินค้าซึ่งเขาจะมีกระบวนการที่คิดออกมาแล้วแต่จริงๆก็เป็นความต้องการของแต่ละคนนะคะหากคุณต้องการความแบบเต็มสตรีมไปเลยเหมือนเวลาเราเลือกสินค้าที่เป็นไฟฟ้าเข้าสู่ในบ้านเราและนี่คือบ้านทั้งหลังที่เขาออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้รับรางวัลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยนะคะนั่นแปลว่าไม่ได้ออกมาพูดเองไม่ได้ออกมาการันตีเองนะคะว่ามันประหยัดไฟแต่มันเป็นการประหยัดจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยว่าเป็นโครงการบ้านที่ประหยัดไฟฟ้าได้จริงๆทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ไปอยู่แบบในบ้านหลังนี้เป็นปีเป็น2ปี3ปีเนี่ยมันก็จะประหยัดไฟมากขึ้นแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านของเรานะคะมันก็ยังไงล่ะคุณก็เลือกที่มันแบบประหยัดไฟเข้าไปอีกก็ยิ่งทำให้คุณประหยัดไปมากขึ้นนะคะก็ช่วงนี้ยิ่งหลายคนก็เป็นการวางแผนเหมือนกันนะว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยประหยัดได้ขนาดไหนฉะนั้นแล้วนะคะเลนีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39ได้รางวัลประหยัดไฟฟ้าเบอร์5มานะคะเป็นสังคมดีเพื่อนบ้านก็ไม่ต้องลุ้นด้วยที่นี่มีห้องนอนด้านล่างมีครัวไทยมีโรงจอดรถมีห้องเก็บของขนาดใหญ่อยู่ด้วยนะคะแล้วใครที่สนใจราคาตอนนี้เหลือเพียง 3.99 ล้านบาทซึ่งปกติ 4.4 ล้านบาทนะคะใกล้ที่ไหนบ้างแมคโครโลตัสแล้วก็โรงพยาบาลขอนแก่นสะดวกแทบจะทุกที่เลยสนใจ0834366643และ @leneo เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลยนีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์นะครับทักทายนะคะสำหรับคุณอาเทียนสวัสดีมอร์นิ่งด้วยสวัสดีฮะเพิ่มเติมด้วยคุณกิฟจากลพบุรีพาไปแนะนำต่อที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นอยากจะจัดงานแบบเบเกอรี่ไหมแบบใหญ่ๆอยากจะจัดงานอะไรดีงานยิ่งใหญ่งานคอนเสิร์ตไหมหรือจะแสดงสินค้าเอาสินค้ามาขายแล้วเนี่ยอยากให้มีพื้นที่แต่ว่าจะจัดที่ไหนดีที่จะตอบโจทย์ทุกเรื่องของการให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลเราไปเลยได้ไหมสนับสนุนการจัดงานของเราไปทั้งหมดเลยได้หรือเปล่านะคะทีมงานที่นี่มืออาชีพค่ะไคส์ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าที่นี่ทุกประเภททุกขนาดมาจัดงานที่นี่ได้คุณจะได้ประทับใจแน่นอนและสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้สนใจสอบถามที่0953719554ใครที่มีปัญหาผมบ้างล่ะผมแห้งผมเสียผมแตกไปผมพังแล้วเนี่ยคืนฟื้นชีพยังไงปลุกสิปลุกเอาข้าวสารมาเสกเอาน้ำมาพรมต้องมีการสวดปลุกให้เส้นผมคืนชีพอย่าทำมันทำไม่ได้แต่จะทำได้ถ้าเกิดคุณใช้ Green Bio Super Treatment Cream ค่ะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีขายมา300ล้านซองแล้วนะอันนี้ไม่ได้โม้เพราะเขาขายมาแล้วจริงๆแปลว่ามีคนซื้อแล้วเอาไปใช้แล้วแล้วก็ซื้ออีกสกัดจากธรรมชาติเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนั่นคือไม่มีเคมีใช้แล้ววนซ้ำไปซ้ำมาธรรมชาติไม่เคยทำร้ายเราเห็นพลังธรรมชาติไหมมันขนาดไหนกันนี่แหละพอสระผมปุ๊บเอาทรีทเมนต์ไปหมัก 2-5 นาที พลังความธรรมชาติจะทำให้คุณเหมือนกับทำสปามาในราคาเบาๆแต่ว่าต้องระวังของเลียนแบบนะคะใช้คำว่า Green Bio จำเอาไว้ให้ดีสำหรับใครที่อยากจะให้ผมเนี่ยมันนุ่มสลวยเหมือนแบบมีประกายเงางามดุจใยไหมหอมสดชื่นมีทรีทเมนต์หนึ่งที่เป็นสูตรเอลลาเคอร์มันคือมงความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นสูตรซองสีเขียวนะอันนี้ก็ไม่ธรรมดาซื้อหาได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไปได้เลยนะจ๊ะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเวลาที่รอคอยตรงนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันทักทายเพิ่มเติมสวัสดีคุณโรเจอร์จากเชียงใหม
1: ่ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำ
4: คุณธรรมเอาไปทำเอง
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
8: ่อนไขก่อนต
7: ัดสินใจทำประกันหรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำ
4: คุณธรรม

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำเอง

ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
9: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Jangya 좋아하는 랜덤 게임 랜덤 게임 게임 start 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트 아파트
2: มาแล้วเพลงชาติแถมให้ในตอนเช้าไม่มีอีกแล้วนะที่จะมีดีเจคนไหนเนี่ยมาจัดรายการแล้วหลังไมค์ก็ยังมาเต้นให้คนดูอยู่ควรจะนั่งเฉยๆก็ได้ไหมนะไม่ได้อะไรเลยสักบาทหนึ่งเต้นก็เหนื่อยนั่งก็ไม่ได้นั่งแต่ก็เป็นความสุขแล้วก็ความสนุกที่มอบให้เพิ่มเติมสำหรับผู้ฟังแล้วก็ FC ที่อุตส่าห์นำเวลาเข้ามาอยู่ที่เบสที่นี่กับดีเจโบนะคะไม่รู้ว่าจะมีอะไรมอบให้นอกจากความสุขความบันเทิงที่จะมอบให้คุณผู้ฟังที่เบสเรดิโอที่นี่อย่างตั้งใจและก็มอบให้เป็นความสุขแล้วก็ความสนุกสนานเอาไว้ในใจนะคะคุณแอสพลวันบอกว่าหมดเวลาแล้วหรอนะ 10:53 นาทีแล้วแหละนะคะเข้ามาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันแหละในเบรกนี้จัดเป็นแบบปาร์ตี้เกาหลีให้เลยคือคุณแอสพลวันเคยแซวดีเจโบเมื่อตอนที่โบเข้ามาจัดรายการวิทยุที่นี่แรกๆเลยจำได้หรือเปล่าคุณคือ FC ที่ส่งข้อความมาหาโบตั้งแต่ตอนนั้นโบจำได้เลยจนโบคิดว่าคุณน่ะเป็นเจ้าของสถานีเข้ามาทุกวันส่งข้อความหาโบทุกวันจริงๆเข้ามาฟังเข้ามาจดจำตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยไม่เคยคิดว่าจะได้รับกำลังใจและก็การติดตามแบบเหนียวแน่นจริงๆนั่นแปลว่าคุณยังสนุกและมีความสุขกับการอยู่ด้วยกันอยู่นะคุณแอสเคยแซวโบแบบนี้ว่าได้เห็นได้ฟังดีเจโบผ่านทางวิทยุแล้วคุณโพสต์แล้วก็เข้าไปส่งข้อความในหน้าเว็บหลักช่วงที่โบมาจัดแรกนี่โบเปิดแต่เกาหลีแบบเยอะมากอะเปิดแบบเกาหลีคือเป็นคนที่ชอบเพลงเกาหลีแล้วก็เปิดเป็นเหมือนปาร์ตี้เกาหลีแล้วคุณจะใช้คำว่าปาร์ตี้เกาหลีตลอดชั่วโมงเลยค่ะปาร์ตี้เกาหลีในเบรกนี้เลยค่ะคือแบบปาร์ตี้เกาหลีอย่างเดียวไม่สนใครเลยครับทุกวันจะมีข้อความจากคุณแอสแบบนี้ว่าดีเจโบปาร์ตี้เกาหลีอีกแล้วครับทุกวันจริงๆเราก็รู้สึกดูคิดว่าเราสนุกก็เลยอยากจะถามว่าเอ๊แล้วคุณแอสสนุกหรือเปล่าหรืออยากจะฟังเพลงอื่นๆเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราคิดว่านอกจากความสนุกของตัวเองที่ส่งไปให้เราเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนได้มาเติมเต็มที่นี้ด้วยกันนะคะคุณแอสบอกว่าแรกๆกำลังนึกครับผมกำลังนึกว่าเอ๊ะดีเจเปิดเกาหลีได้อะไรยังไงคือตอนนั้นน่ะวันแรกที่โบมาจัดรายการที่นี่นะโบก็เปิดเกาหลีและหลังไมค์โบก็เต้นแบบนี้แหละก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากเดิมเลยโบเปิดเพลงเกาหลีคือโบเต้นหลังไมค์คือโบต้องสนุกไปพร้อมกันเพื่อที่จะส่งความสุขให้คนฟังจริงๆแบบหน้าไมค์ว่าคือมันคือความสนุกบอกสนุกคือสนุกจริงๆกำลังเล่นกันอยู่ก็คือเล่นจริงๆของจริงแบบไม่ได้โม้เวลาที่พูดถึงชื่อที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยมีคนฟังจริงๆตามนี้เลยนะคะไม่ได้เมคขึ้นมาว่ามีชื่อคนฟังใครเพิ่มเติมเลยมีแต่จะมากกว่านี้แต่ไม่ได้พูดซะมากกว่านะคะคือที่พูดมาเนี่ยแทบจะไม่ครบชื่อด้วยซ้ำส่วนเรื่องราวที่นำมาต่อเติมให้เพื่อความสนุกเนี่ยก็ได้รับอรรถรสกันไปที่นี่ก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เรามาเล่นกันห้ามเกินในเฉพาะพี่รังสีคุณแอสโนมันบอกว่าอ๋อปาร์ตี้เกาหลีครับจำได้แล้วคุณแอสก็จำได้แล้วโบยังจำแม่นเลยนะคุณอะเหมือนจะนึกออกตอนนี้ใช่ไหมแต่โบน่ะจำแม่นมากแรกๆมาโบอ่านข้อความเนี่ยโบว่าโบก็บันทึกเหมือนกันนะมันบันทึกในความทรงจำของตัวเองมีคำไหนที่โบได้รับมาแล้วโบก็จำแม่นเลยทีเดียวคือเอ๊ะนี่เราปาร์ตี้เกาหลีมากไปหรือเปล่าคุณส่งทุกวันเลยอ่ะ ยังไม่จำได้ยังไงไม่ได้ส่งมาแค่ครั้งเดียวคุณส่งมาทุกวันเลยในช่วงนั้นเนี่ยจะเนี่ยโบก็บอกปาร์ตี้เกาหลีไงมันก็คือเปิดเพลงเกาหลีมันก็คือเกาหลีไงแต่อาจจะแปลกใหม่นะคะในช่วงนั้นคือแปลกใหม่สำหรับชาวเบสที่นี่เพราะว่าเราจะเปิดเพลงไทยสติงสาก

คือแปลกใหม่สำหรับชาวเบสที่นี่เพราะว่าเราจะเปิดเพลงไทยสติงสากลก็จริงแต่ว่าก็จะเน้นความเป็นไทยซะมากกว่านะเป็นเพลงไทยจะประมาณ 80-90% เลยทีนี้พอในช่วงของดีเจท่านอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีเพลงอังกฤษแหละแต่เพลงเกาหลีเนี่ยคือยังไม่มีใครที่เข้ามาเปิดโบเองก็เลยจัดไป

ท้ายกันนะคะกับสุภาลัยค่ะโครงการที่อยากให้คุณได้รู้จักกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกค่ะเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและก็สวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่เลยนะคะที่นี่มีกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยบรรเลงไปด้วยความสุขเริ่มต้นราคาพิเศษ 3.29 ล้านไปจนถึง15ล้านบาทนะคะใครที่สนใจอยากจะมาลองดูทำเลสวยก่อนใครเข้าไปในแฟนเพจได้ของสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720ได้กับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตได้นะคะและก็ขอบคุณไปถึงธนากร Development Group นะคะบริษัทรับเหมาก่อสร้างนี่แหละค่ะที่มีชื่อเสียงแล้วก็เก่งถนัดเลยในเรื่องของการสร้างอาคารสูงตึกที่ใหญ่แล้วก็โตคุณจะได้ความมั่นคงแข็งแรงคือแนะนำสำหรับคนที่จะทำอพาร์ตเมนต์หอพักที่มีความสูงแบบ5ชั้น6ชั้น7ชั้น8ชั้นสูงกว่านั้นขึ้นไปต้องได้รับความไว้วางใจจากบริษัทรับเหมานะคะที่สามารถจะบอกคุณได้ว่าเขามีฝีมือจริงๆแล้วให้คุณไปเช็คดูนะคะว่าฝีมือเขาเนี่ยถึงแค่ไหนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ปรึกษาก่อนก็ได้นะคะที่ทางธนากร Development Group หรือ0908965556วางแผนประเมินหน้างานฟรีโปรโมชั่นต่างๆนะคะสอบถามได้เลยกับธนากร Development Group ค่ะและจุดคลินิกค่ะคลินิกเสริมความงามนะคะที่เน้นเรื่องของการรักษาสิวโดยเฉพาะเลยใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวหลุมสิวรอยแดงรอยดำนะคะอยากจะเลเซอร์สิวออกให้หมดให้หน้าขจัดดูเกลี้ยงเกลาแอททิจูดคลินิกที่นี่นะคะมีเครื่องที่จะประเมินผิวให้กับคุณดูปัญหาผิวก่อนนะคะว่าเจออะไรยังไงบ้างแล้วก็มาดูแลกันได้ที่นี่แบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ยึดตามเบสไลน์เลยนะคะแล้วก็หากจะต้องได้ทานยาคุณจะได้ทานยาแบบปลอดภัยและได้รับการรักษาผิวในการรักษาสิวได้ผลดีราคาเริ่มต้นที่690บาทได้ยากินยาทาในคอสแถมฟรีไปเลยอยู่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูโปรโมชั่นรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook @ digital clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทย

ณแอสบอกว่าเท่าที่ผมฟังคือดีเจปังจะชอบเพลงอังกฤษนะมีแต่ก่อนจะมีพี่หลังพี่หลังก็สากลมากแล้วสไตล์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเอาล่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณแอสปนมวันค่ะทั้งหน้าเว็บหลักแล้วก็ในไลฟ์สดนะคะขอบคุณคุณภารการทั้งหน้าเว็บหลักแล้วก็ไลฟ์สดด้วยเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีงานก็เลยดูเยอะๆหน่อยนิดนึงนะคะขอบคุณคุณต่อจากกทม.คุณเล็กจากหนองบัวลำพูขอบคุณคุณกิ้งขอบคุณคุณกัปตันคิดด้วยฮะขอบคุณพี่เมียสั่งเลยคุณกอล์ฟค่ะจากอุบลราชธานีขอบคุณคุณสายรุ้งจากกรุงเทพคุณเวลขอบคุณด้วยสำหรับคุณโมบายขอบคุณนะคะสำหรับคุณคุมาจากชลบุรีพี่รังสีไม่ได้เข้ามาใช่ไหมพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์นะครับคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่คุณกิฟจากลพบุรีครับและคุณผู้ฟังทุกท่านที่เบสเรดิโอที่นี่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วง 11:00 น.เดี๋ยว 4:00 น.แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เป็นวันที่เราจะได้เจอกันอีก1วันในช่วงเย็นนะคะก็มากอบโกยความสุขแบบที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอกันมาก่อนเข้ามาติดตามในไลฟ์สดโบได้นะคะผ่านทางทุกแพลตฟอร์มคำว่าโบโชโกจดจำเอาไว้ให้ดี B

0: SHOW ค่ะวันนี้ดีเจโบลาไปแล้วขอทุกท่านมีความสุขมากๆอีกหนึ่งวันนะจ๊ะมาเติมความสุขกันต่อในช่วงเย็นกับดีเจโบลาไปแล้วสวัสดี
1: Hit music belongs here on your number one station.

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกLearnioหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิชิตเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่
3: อ
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
5: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน์

ครับ

ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาหน้ารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfortความสบายใจสำหรับคุณ
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
9: ถูกเสมอ
8: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
11: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
6: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เมนต์กรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาหน้ารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปเพราะคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรม
6: เอาไปทำกันเอง

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

ังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้จากพี่เบลซูนิตานั่นเองนะครับพรุ่งนี้จะไปกับเธอนั่นเองนะฮะทุกคนก็เรียกได้ว่าหลากหลายพิงเพาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันเช่นเคยนะครับแนะนำเลยกับโครงการบ้านดีๆที่นี่ฮะกับโครงการเรนีโอนั่นเองนะครับผมวันนี้บริกนี้ขอแนะนำเลยกับเรนีโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันนะฮะที่อยู่อาศัยแบบสบายไม่แออัดท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นนะครับเป็นความหรูนะฮะที่มีความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมเลยนะครับฟังก์ชันบ้านที่ให้มาครบแบบไม่ต้องต่อเติมไม่เสียเวลายูนิตไม่มากนะครับสามารถแบบว่าอยู่ได้แบบไม่แออัดเลยนะฮะแล้วก็การันตีเลยนะได้รับการการันตีว่าเป็นบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยฮะ

แล้วก็นะฮะมีคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำในร่มด้วยฟิตเนสติดแอร์นะครับบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานห่างจากถนนมาลิวันเพียง2นาทีใกล้ทั้งมอขอและสนามบินนะฮะเดินทางง่ายรถไม่ติดเหมาะกับคนที่ต้องเดินทางบ่อยจะไปจังหวัดข้างเคียงหรือกรุงเทพก็สะดวกสุดๆเลยนะฮะพร้อมยกระดับความปลอดภัยถึง5ระดับเลยและราคาสบายกระเป๋าครับเริ่ม 3.35 ล้านบาทเนาะถึง5ล้านบาทนะและจองช่วงนี้รับไปเลยส่วนลดสูงสุด 300,000

0: ล้านบาทเนาะถึง5ล้านบาทนะและจองช่วงนี้รับไปเลยส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทฮะแล้วก็รับของถับชุดใหญ่พม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทด้วย0834366643หรือแอดไลน์ก็ได้นะครับพิมพ์ asai leneo ฮะและอย่าลืมนะฮะทุกคนสำหรับน้องๆเด็ก69นะครับมาสมัครเรียนกันได้เลยนะจ๊ะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนั่นเองเนาะน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครภายใน15กรกฎาคมรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทนะครับรับจำนวน30ทุนเท่านั้นนะครับมีจากให้30ทุนเท่านั้นเนาะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะฮะ043224111หรือ092537400จ้าส่วนสินเชื่อเพื่อคนมีรถอย่างกงเสี่ยวโต๊ะคาฟอร์คัสครับได้วงเงินเต็ม 100% นะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นนะฮะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้รถยังมีขับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจโทรได้ที่043ฮะ209400เนาะหรือสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าและโครงการเฟรชบ้านหลังละเพื่อการเริ่มต้นเนาะเรานะครับมีบ้านสวัสดิการผ่อนเดือนละ900บาทนะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะฮะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นนะไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลุบโนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนนะครับฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีพม่านด้วยจัดเต็มแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับที่เฟิร์สเนาะ0804442555นะครับส่วน Facebook IG แล้วก็ LINE พี่ @first.howfarbegin ได้เลยเที่ยงตรงเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันแป๊บหนึ่งฮะและเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อที่นี่ Best Radio จ้า
1: Best FM 89
2: Best FM 89

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริง

0: ของคุณ The Astra Wheel เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
5: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณนะทำเอาไปทำเอง
9: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
10: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
11: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวด ปลานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิ่วจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
14: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใ

หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: มอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: This is what you came for นะฮะงานจากรีฮันน่านะครับผมแล้วก็คาวินฮาริสนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นนะครับ Make You My Medicine Beers นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ไอวี่กับฮายานั่นเอง Baby Monster กับชีสนั่นเองแล้วก็เฟลโลกับฟรีแฮนด์ครับหน้าที่ของน้ำตาลนะคะจัสมินนิก้ากับรักจริงแค่เมื่อวานนั่นเองฮะผ่านไปหลากหลายเพลงเลยนะครับตอนนี้ก็เที่ยงกับอีก33นาทีละแน่นอนนะครับทุกคนครับในวันอังคารแบบนี้นะครับคลินิกเสริมความงามดีๆอย่างหมอน้ำหวานคลินิกนะครับอยากจะแนะนำมากๆเลยกับคอสดีๆที่อยากให้ทุกคนได้มาใช้บริการกันนะครับหลายๆท่านเนี่ยกำลังมองหาการฉีดฟิลเลอร์ใช่ไหมแต่ว่าจะบอกว่าทำไมต้องฟิลเลอร์ที่ดร.น้ำหวานคลินิกครับที่นี่นะครับรีวิวประทับใจบอกต่อกันเป็นจำนวนมากมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามและการชะลอวัยเนี่ยเขาดูแลมาแล้วมากกว่า 20,000 เคสกันเลยทีเดียวนะฮะผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายด้วยนะครับรับดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการนะฮะและอย่าลืมนะทุกคนถ้าไปใช้บริการที่ดร.น้ำหวานคลินิกเนี่ยแจ้งได้เลยว่าฟังมาจาก Best Radio นะจ๊ะเพราะคุณจะได้รับไปเลยมีโซคาเรียหน้าใสชำเบาฮะคอสนี้มูลค่าถึง 2,500 บาทมอบให้คุณไปเลยฟรีๆนะฮะแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ครับเสิร์ชเลยดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ฮะแล้ววันนี้นะครับผมเนาะกับสิ่งดีๆนะครับที่นี่เลยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมครับพี่น้องชาวอีสานเท่านั้นนะครับมาเลยโฮมโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนครับช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมนะเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมนะครับใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นนะฮะรีบมาช็อปกันเลยนะครับที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาเลยตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569ถึง23กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเลยใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีนะและทุกคนครับสังเกตมาในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้เนาะตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเรียกว่าเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนนะฮะนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองนะฮะการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะฮะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงาน วันนี้ครับธนกุลดีวาร์บมินกรุ๊ปเนาะเรานะฮะมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลยเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองจ้าการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะฮะทุกโครงการเลยอย่างที่บอกกันไปค่ะว่าในวันที่คนส่วนมากนะครับยังเลือกนะฮะการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านเนาะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักนะฮะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนาะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมาเปลี่ยนที่ดินมากเปล่าของคุณนะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นติดต่อเราวันนี้ได้เลยนะฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยยังมีนะครับโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยนะจ๊ะคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากุล Development Group นะครับหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดมาเบอร์นี้เลย0908965556นั่นเองจ้าอยากสร้างอพาร์ตเมนต์นะครับเพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เลยเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
8: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
11: ดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มามารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
12: นนท์ไม่ได้ทำ
13: คุณธรรม
12: เอาไปทำยังไง

NEO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีย
7: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาหน้ารถไฟไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
8: นนท์ไม่ได้ทำ
9: คุณธรรมเอาไปทำเอง
10: Best FM 89
11: Best FM 89
10: คลื่นนี้เพลงเพราะ

จูมิเรียนนั่นเองนะครับซูเปอร์สตาร์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนูเวเกิลส์นั่นเองนะฮะสต็อปนั่นเองแล้วก็พี่แอนธนาบุญหลงนะครับตอนนั้นเป็นทีมที่มีชื่อว่าฟุตเวิร์กนั่นเองนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าหลับตานั่นเองนะฮะบ่ายโมงกับอีกหนึ่งนาทีครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้มาพูดถึง Attitude Clinic กันหน่อยดีกว่าเขามาเปิดสาขาแรกนะครับที่ภาคอีสานแล้วนะกับคลินิกเสริมความงามนะครับนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองสาขาแรกในภาคอีสานเนาะเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับมีคุณหมอนะครับอยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีเลี้ยงไข้นะเขายึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยนะครับผมเนาะส่วนในเคสที่ต้องแบบว่าทานยาสิวนะครับทางคลินิกเขาก็มีการโคกับแลบตรวจเลือดเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองฮะราคานะครับเริ่มต้นครั้งละ690บาทนะคุณจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะแล้วก็สามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะทุกคนอืมเนาะก็คลินิกตั้งอยู่ติดกับทางออกตลาดต้นตาลนะครับติดถนนมิตรภาพนะทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยใน Facebook นะครับเซิร์ชเลยว่าAttitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองนะฮะและอีกหนึ่งโครงการของหมู่บ้านสุภไรครับทุกคนเป็นโครงการใหม่นะสุภไรแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตครับเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยท่ามกลางกลิ่นอาสไตล์ยุโรปนะครับผมเนาะและจองช่วงนี้นะครับรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะราคาเริ่มตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทครับไปจนถึง15ล้านบาทเลยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเซิร์ชเลยว่าสุภไรจังหวัดขอนแก่นเนาะแล้วก็รีบว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมกับเบอร์นี้เลยนะครับที่1720นั่นเองนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับโครงการใหม่ของสุภไรกับสุภไรแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตจ้า

เบรกกันแป๊บนึงฮะทุกคนเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันฮะ

0: กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปมิชูโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
14: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
13: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: นีโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นีโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นีโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับจากพี่ชามาชาวัฒนพานิชนะครับรักยังไม่ต้องการนั่นเองนะครับแล้วก็หลากหลายเพลงเลยเท่าไหร่นะครับจากพี่ตองกับพี่นัทนะครับแล้วก็รวมไปถึงหนึ่งเพลงจากพี่คัทยาอิงลิสด้วยนะฮะเพลงนี้มีชื่อว่าอีกสักนิดก็ได้นะแล้วก็หนึ่งเพลงของ Paris Hilton นะครับ Nothing in the World นั่นเองบ่ายโมงกับอีก31นาทีนะครับแดดออกสลับกับครึ้มๆเนาะในวันนี้นะฮะมาตอนนี้ฝากข่าวดีไว้ด้วยสำหรับน้องๆเด็ก69นะมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นมีทุนการศึกษารอบสุดท้ายมาให้น้องๆเด็ก69ได้สร้างอนาคตกันนะครับน้องๆที่จบม .6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะมาสมัครเรียนได้เลยภายใน15กรกฎาคมนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุดนะครับ 10,000 บาทมีจำนวนจำกัดนะแค่30ทุนเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นฮะเพราะฉะนั้นสอบถามเพิ่มเติมหยิบโทรศัพท์โทรได้เลยเบอร์นี้ฮะกับ043เนาะ224111นะฮะแล้วก็0925374400นั่นเองนะครับฝากกันไว้ด้วยที่นี่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเดี๋ยวรีบสมัครกันนะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงฮะและเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำมันเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให
2: ้นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
7: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ำไมไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำเอง
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,000

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: เบ้นขวัญข้าวค่ะทุกคนเพลงนี้ Touch นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงนะครับ1ซิงเกิลของ Pink ครับเพลงที่มีชื่อว่า Get The Party Starts นั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะก็ใครมาจะไปรู้ล่ะนะครับจากพี่เจเจตรีนนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงลมหายใจพี่สมเกียรติซีมิกนะฮะแล้วก็1เพลงนะครับเนาะ Golden นั่นเอง K-pop Demon Hunter นะจ๊ะอ่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะครับเนาะบ่าย 2:00 นตรงแล้วมาพูดถึงสถานที่จัดงานดีๆที่นี่เลยครับกับศูนย์ประชุมรัฐแสดงสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นนั่นเองนะฮะตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดเลยอย่างเช่นนะการจัดประชุมนะครับงานสัมมนานะฮะงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬานะครับคัสก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเพราะว่าเรานะครับคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกๆขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพนะฮะประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันนะครับมาร่วมสัมผัสนะครับประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับและสัมผัสความสำเร็จไปด้วยกันที่นี่กับคาสขอนแก่นฮะติดต่อได้เบอร์นี้จ้ะ0953719554นะส่วนใครกำลังมองหาประกันภาษีรถยนต์นะครับเศรษฐกิจแบบนี้จะใช้จ่ายอะไรเราก็ต้องแบบคิดให้ดีเนาะวันนี้ฮะกรุงศรีออโต้บรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายเลือกผ่อนเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะครับนะมากันได้เลยนะครับเนาะซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้นะครับใกล้บ้านคุณได้เลยเนี่ยครับหนอทุกสาขาเลยหรือแอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้นะครับหรือโทรสำหรับสาขาขอนแก่นนะจ๊ะ0432094400ครับส่วนในสาขาขอนแก่นนะครับก็ตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามครับประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าโอเคจ้าทุกคนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวตอนนี้ไปพักเบรกกันปั๊บฮะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
1: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
0: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
5: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
7: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
6: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
7: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
8: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
9: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
10: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้
11: ครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
12: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
13: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
14: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
15: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
16: ดียังไงหรอ
15: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
16: โอ้ดีจัง
15: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
17: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
18: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
19: ฟังเพลงพร้อมที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับเอริโรวีนนั่นเองกับเพลงที่มีชื่อว่าเกิร์ลฟรีนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนาะ Shake It Off นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งซิงเกิลของ Taylor Swift นั่นเองทุกคนแล้วก็ยังมีนะครับหนึ่งซิงเกิลของ Bass Mixie ด้วยนะฮะกับหนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่าฟ้ารักพ่อนั่นเองแล้วก็สองเพลงพร้อมนะครับหมดที่ชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีนั่นเองนะฮะงานจากพี่ TJ Sister นั่นเองเนาะแล้วก็ Violet Bottier อยากจะรักกับตัวเองนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอมโบเซตเพลงกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนนี้เนาะเรามาพูดถึงนะครับสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่านะฮะในเบรกนี้นะสำหรับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมฮะว่าคนนะครับซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็เรียกว่าคนจำนวนมากนะครับก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อเนาะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักนะฮะเติมโตสวนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนนะฮะนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะฮะแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณก็สามารถเป็นเจ้าของนะฮะอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องเนาะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะฮะทุกคนการเลือกนะครับบริษัทรับเหมานะฮะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะฮะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีนะต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้ธนากุล Development Group นะฮะเรานะมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลยนะฮะแล้วก็ยังเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพอาจารย์มีทั้งวิศวกรนะครับสถาปนิกเนาะนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดนะฮะคืนทุนไวที่สุดนั่นเองจ้าการันตีเลยด้วยผลงานนะฮะการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะฮะอย่างที่บอกกันไปครับทุกคนว่าในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเติมโตส่วนกระแสอย่างชัดเจนแบบนี้นะฮะก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะจ๊ะและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากุล Development Group นั่นเองนะหรือโทร090นะครับ8965556นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะครับก็ต้องธนากุล Development Group เลยโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้บ่าย2โมงนะฮะกับ36นาทีเนาะเดี๋ยวปังพาทุกคนไปเบรกกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่น Best Radio

0: เม้นครุป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLERNIO
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsriautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโต้หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเสือโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท
4: ์ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีย
3: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำเอง
8: Best FM 89
9: Best FM 89
8: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Blank Space นั่นเองนะคะทุกคนจาก Taylor Swift เนาะแล้วก็ Birth of a Feather นะครับงานจาก Billie Eilish ครับตอนนี้นะฮะเรามาพูดถึงอีกหนึ่งโครงการใหม่ของ Super Ride กันหน่อยดีกว่านะครับกับ Super Ride Granville Season Airport นั่นเองนะฮะซึ่งจะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเดินทางอ่ะสะดวกนะทุกคนเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำนะครับฟิตเนสและส่วนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะท่ามกลางกลิ่นแอสไตล์ยุโรปนะครับและถ้าคุณจองช่วงนี้นะปังบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้า GQ และส่วนลดสุดๆ1ล้านบาทนะฮะราคาของโครงการนะครับบ้านแต่ละหลังมีให้คุณได้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทเนาะไปจนถึงนู่นเลย15ล้านบาทเลยนะฮะและถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook นะฮะเสิร์ชเลยว่าสุภรายจังหวัดขอนแก่นนั่นเองจ้าหรือโทร1720ฮะเบรกนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงขอฮาซี่มาฝากกันด้วยกับรักดีจ้า
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

สีจันนะครับพบบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกนะฮะทุกคนละหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันเลยนะฮะเรียกได้ว่าลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับผมเนาะที่สำคัญนะเขาตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกนั่นเองนะฮะและยังได้รับรางวัลนะฮะบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกันด้วยนะจ๊ะโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพหนอและใช้วัสดุเกรดพรีเมียมรองรับนะครับทุกเจเนเรชันเลยพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะตอนนี้นะเฟสสุดท้ายติดส่วนอังกฤษนะจ๊ะสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยบรรยากาศน่าอยู่เป็นส่วนตัวนะครับฟังก์ชันดีมีห้องนอนล่างนะได้ครัวไทยแล้วก็โรงจอดรถนะครับแถมห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่ด้วยนะครับที่สำคัญเขายังฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะทำเลก็สะดวกสุดๆนะครับ5นาทีโดยประมาณก็ถึงถนนสีจันทร์39นะครับใกล้ทางแมคโครโลตัสและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเนาะราคานะครับปกติเนี่ย 4.4 ล้านบาทนะฮะแต่ตอนนี้เหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นฮะแล้วก็รับของแถมเพิ่มชุดใหญ่เลยฟรีค่าโอน0บาทด้วยนะครับ3ครอบครัวเท่านั้นนะจ๊ะโทรได้เลย0834366643เนาะหรือแอดไลน์พิมพ์ @leneo นั่นเองจ้า

0: โอเคฮะตอนนี้บ่าย3โมงกับอีก1นาทีนะจ๊ะปังว่าเราไปเบรกกันแป๊บนึงนะฮะเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
12: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
11: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได้

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: โซนั่นเองทุกคนเป็นงานจากซาบีน่าคาเพนเทอร์นั่นเองฮะแล้วก็1ซิงเกิลก่อนหน้านั้นนะครับงานจากเคชินั่นเองเซซักขามนั่นเองนะฮะรวมไปถึงเคนดิกรามาครับกับเพลงที่มีชื่อว่าลัสเตอร์นั่นเองนะครับฟิชเชอริงกับซีซ่านั่นเองจ้าแล้วก็น้องเจ้านายด้วยนะครับเสียงลมหายใจนะครับออริจิเป็นของพี่ปาโมดวิไลปณะนั่นเองนะฮะอ่ะแล้วยังมีฮอนนี่นะฮะกับดีวันด้วยเจอร์มิซาเกอร์นะครับกับคัมทูนั่นเองบ่าย 3:34 นาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะฝากถึงน้องๆเด็ก69ด้วยห้ามพลาดเลยนะครับกับทุนการศึกษาสุดท้ายมาสร้างอนาคตเป็นตัวคุณที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นกันนะน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครเรียนได้เลยนะจ๊ะภายใน15กรกฎาคมนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทเลยนะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยเขามีจำนวนจำกัด30ทุนเท่านั้นนะฮะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลย043ฮะ224111และอีก1เบอร์นะ0925374400จ้ามีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะ

0: เดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราไปเบรกกันแป๊บนึงทุกคนเบรกนะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อที่นี่ฮะ Best Radio จ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำเอง
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
9: Best FM 89
10: Best FM 89
9: คลื่นนี้เพลงเพราะ

หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้จาก Big Art ครับพรหมลิขิตนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งซิงเกิลนะฮะหลากหลายเพลงเลยเส้นเรื่องเดิมนะครับงานจากพีพีกริดนั่นเองเนาะไม่เชื่อไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองสงสารรวมไปถึงนะฮะหนึ่งเพลงนิดนึงพอจากน้องอิงวรันธรนะครับแล้วก็ Beauty in You นะฮะกับไปฝันมาการ์เร็ตเฮงนั่นเองหรือว่าน้องแจ๊กกี้นะคะผมเนาะอ่ะ15:59 นครับมาพูดถึงสำหรับ Attitude Clinic กันหน่อยดีกว่านะฮะเรียกได้ว่าเขามาเปิดสาขาแรกแล้วครับที่ภาคอีสานนะฮะจังหวัดขอนแก่นของเรานี่แหละครับทุกคนเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมนะฮะและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับซึ่งมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะฮะแล้วก็เน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้นะครับยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะฮะที่สำคัญนะครับที่นี่เขาก็ยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นแล้วก็คอย

ที่สำคัญนะครับที่นี่เขาก็ยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นแล้วก็คอยเทียบผลการรักษาหลังทำอีกด้วยนะครับผมเนาะรวมไปถึงฮะสำหรับนี่เลยเนี่ยฮะเคสที่ต้องทานยาสิวนะครับทางคลินิกเขาก็มีการโคกับระบบตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับนะเน้นความปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองฮะ

0: ราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทนะครับคุณจะได้ยากินแล้วก็ยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะสามารถมาปรึกษานะครับปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะคลินิกนะครับตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลเลยติดถนนมิตรภาพนั่นเองนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ใน Facebook หาเสิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นจ้ะโอเคนะคะเดี๋ยวตอนนี้16นาฬิกากับอีก1นาทีครับปังส่งทุกคนไปพักฟังสิ่งดีๆกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อกับพี่โบโบสุดๆนะครับส่วนปังเจอกันใหม่พรุ่งนี้เหมือนเดิมที่นี่ Best Radio สวัสดีจ้า
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094 239 8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสาย

0: ตาสั้นลูกหล่ำอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจัตสุภาพ
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โอมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: Welcome toคุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ Bo วิทยาเกียรตินิรันดร
4: ์ Base FM 89
5: Base FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

จะถึงเย็นแล้วนะแต่ดีเจโบก็ยังโผล่มาอยู่ที่นี่อีกแล้วว้าวมาทำไมกันวันที่3ที่มาแทนดีเจปุ๋ยนั้นขออีกสักวันแล้วพรุ่งนี้ค่อยสู่ภาวะปกติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้นะคะก็มารอบเช้าแล้ว1รอบแล้วก็มารอบเย็นอีก1รอบนะคะวันนี้เป็นวันที่แทนดีเจปุ๋ยในวันที่3แล้วและน่าจะเป็นวันที่ครบแล้วนะพรุ่งนี้ดีเจปุ๋ยก็จะมาจัดรายการตามปกตินะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรพิเศษแต่คิดว่าโดยปกติแล้วก็คือตามนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นดีเจปุ๋ยตามปกตินะคะสำหรับ FC ของดีเจปุ๋ยก็รอติดตามวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ก็อย่าเพิ่งไปไหนคืออยู่ฟังก็ได้นะไม่ได้บอกโอ้ยเขาไล่เราหรือเปล่าไม่ใช่นะแค่แบบเผื่อว่าแบบอุ้ยเอ้ายังเป็นดีเจบัวอยู่หรอก็เปิดประตูเบสเข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งออกไปไหนกันละกันนะอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนสวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่เบสค่ะบ๊ายคุณครูบาด้วยเลิกงานหรือยังยังอีกครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวก็จะเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วก็ไปนอนกินมาม่าแล้วพูดถึงอาหารแล้วก็โอ้อยากกินจังเลยนะอันนี้ยังไม่พอหรอช่วงเย็นก็จะนึกถึงของกินแล้วแหละอันนี้คือยังไม่พอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือพูดถึงแบบเวลาไหนเราก็หิวได้และโดยเฉพาะเวลานี้อยากกินมาม่าน่ะตอนนี้เขามีมาม่ารสใหม่ออกมาแล้วนะคะมาม่าออกสินค้าใหม่มาแบบเหมือนเก็บกดนะเขาบอกว่าอุ๊ยออกมาแบบประชดชีวิตเลยทีเดียวอะไม่เยอะหรอกแค่7รส11แบบเองฮะนั่นน่ะสิวันนี้เรามากับมาม่ารสใหม่ค่ะในตระกูลของมาม่า7บาทมาม่า7บาทสำหรับคนสายกินเผ็ดนะเป็นราคาที่แบบจับต้องได้เลยอ่ะคนสายกินเผ็ดนะคะน่าจะชอบมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีแบบแห้งซองสีม่วงเผ็ดๆนัวๆไม่หวานสายซดซุปเซ็งๆต้องมานี่เลยมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจรสปลาหมึกซองแรกของไทยเลยนะคะเป็นซุปหอมหวานอูมามิด้วยอุ๊ยอยากลิ้มลองจังเลยคุณภาพเขาบอกอยู่ในซองเรียบร้อยแล้วที่เหลือน่ะเราเอาไปทำกินกันเองฉะนั้นไปลองหากันดูได้นะคะอาจจะหายากนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่หรือเปล่าคนก็เลยแบบต้องลองอ่ะลองดูมาร้านไหนที่คุณเข้าไปแบบประจำแล้วไม่มีลองไปร้านต่างๆร้านอื่นๆเนี่ยมีหมดนะเพราะว่าตอนนี้มาม่าเขาลงแบบทุกพื้นที่เลยไก่เผ็ดซอสเกาหลีค่ะแนะนำกับมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจด้วย2รส2สูตรในเวลานี้มาม่าอร่อยแน่นอนและพาไปที่เลอร์นีโอพาร์มเลควิวค่ะแถวแถวบึงทุ่งสร้างแหละเป็นโครงการที่ไม่ทำให้คุณเสียเวลาเปรียบเทียบเลยเพราะว่าบ้านทุกหลังเขาแบบพรีเมียมส่วนตัวมากโครงการนี้ยังได้รับรางวัลการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะคะนั่นแปลว่าบ้านหลังนี้ที่คุณเข้าไปอยู่เนี่ยประหยัดพลังไฟฟ้าแน่นอนจ่ายค่าไฟก็จะน้อยลงค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบเหมือนล็อกตัวเราเอาไว้เลยคือค่าไฟค่าน้ำอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะสำหรับใครที่ไม่ได้ประกอบการอะไรที่มันแบบเยอะมากการอยู่บ้านคุณนึกออกไหมว่าอยู่บ้านเราไม่ได้ใช้น้ำเป็นแบบเยอะขนาดนั้นเหมือนร้านค้าร้านอาหารหรืออะไรที่แบบเขาต้องจ่ายในค่าน้ำอยู่แล้วแต่ค่าไฟนี่สิค่าไฟนี่ใช้เป็นประจำโดยเฉพาะใครที่เปิดแอร์เป็นประจำเนี่ยนะเป็นคนที่ขี้ร้อนมากต้องเปิดแอร์ทั้งวันแบบนี้ค่าไฟมันก็จะพุ่งทะยานขึ้นไปโดยเฉพาะตอนช่วงอากาศร้อนๆแต่พอบ้านออกแบบมาเป็นเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยคุณจะจ่ายค่าไฟเหลือเพียงน้อยนิดเท่านั้นอุ่นใจมากเลยอยู่บ้านหลังนี้มันเย็นจริงๆเลยนะคะส่วนกลางเขาก็มีคลับเฮาส์ด้วยซึ่งอยู่ร่มรื่นแล้วก็ทำเลอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นใกล้ที่ไหนตลาดจอมพลค่ะศูนย์ราชการ2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างสายออกกำลังกายก็
ขับรถปรื๊ดไปถึงบึงทุ่งสร้างออกกําลังกายเสร็จจบกลับมาบ้านอยากไปเซ็นทรัลแคมปัสอยู่ใกล้ๆ10นาทีถึงหายใจเข้าแป๊บเดียวถึงเซ็นทรัลแคมปัสแล้วยังอยู่ใกล้กับแหล่งงานแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งอีกมากมายด้วยนะคะพิเศษตอนนี้ค่ะสำหรับใครที่จองมาในราคานี้รับส่วนลดสูงสุดไปเลย 400,000 บาทราคาเริ่มต้นที่ 4.2 ล้านบาทไปจนกระทั่งถึง7ล้านบาทของแถมวันโอนก็มีไม่อยากให้คุณพลาดดีลที่ดีที่สุดตอนนี้กดหมายเลขนี้โทรได้เลยนะคะ0656851555ค่ะ0656851555และ SILENEO

0: มอนทวางคลินิกค่ะคลินิกที่มีรางวัลการันตีมากมายและก็บ่งบอกถึงคุณภาพความใส่ใจและการที่มีผู้ที่ใช้บริการมาแล้วก็มาใช้บริการซ้ำอีกนะคะหลากหลายหัตถการที่เกิดขึ้นทำมาแล้วดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสวันนี้เนี่ยเรื่องของการทำใต้ตาเพราะว่าที่นี่เป็นฟิลเลอร์ที่เติมใต้ตาหัตถการอันดับ1ที่คนทำเยอะที่สุดจากดร.น้ำหวานคลินิกค่ะเทคนิคเป็นยังไงเนียนกริบแบบไม่เป็นก้อนดูธรรมชาติค่ะมีการเก็บถุงใต้ตาด้วยใครที่เคยมีปัญหาในการทำใต้ตามาแล้วให้ทางหมอน้ำหวานคลินิกแก้ไขได้เลยและทีมแพทย์ก็จะออกแบบเฉพาะเติมรายบุคคลไปเลยเพื่อที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะใช้ของแท้แน่นอนคลินิกสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอุ่นใจแน่นอนฟังจากเบสนี่เมื่อก้าวไปถึงที่4แยก3เหลี่ยมโครงการ Diamond Square ติดกับมดแดงมอเตอร์กับอาคารของดร.น้ำหวานคลินิกที่นี่นะคะเปิดเข้าไปปั๊บฟังจากเบสมาจากปุ๊บดึงเข้ามาเลยทำเมโซคอร์เรบิสหน้าใสฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณสะดวกสะดวกก็รับไปเลยในวันนั้นถ้าบอกว่ามาถึงฟังจากเบสก็รับไปเลยค่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกมอบความน่าใส่ฉ่ำวาวให้กับผู้ฟังที่เบสของเราค่ะติดตามรายละเอียดได้ที่ดร.น้ำหวานคลินิกนะจ๊ะหรือแอดสายดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมแนะนำเพลงกันเข้ามาหน่อยนะที่ www.bestradio89.com จ้า
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
8: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
9: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
10: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
11: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
12: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: สมัครเลย Car Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
14: ตัด กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
15: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
16: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ไม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำเองเ
3: บสเรดิโอคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นเบสเรดิโอ

รักไม่ต้องการเวลาให้คุณภารการจากราชบุรีนะคะและเพลงดีใจที่ไม่มีเธอจากน้องมายขอบคุณพี่โบสุดสวยดีใจที่ไม่มีเธอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะน้องพิมพ์วสุมีความสุขมากๆนะน้องมายทักทายก็มาว่าสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์พี่โบสุดสวยหนูขอเพลงแล้วและดูก็ได้ฟังแล้วขอบคุณด้วยนะคะเช่นเดียวกันนะคะศิลปินต้องดีใจแน่ๆเลยที่มี FC แล้วก็ผู้ฟังที่ติดตามในทุกๆความเคลื่อนไหวหลายศิลปินเลยทั้งศิลปินเดี่ยวทั้งเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปอะไรแบบนี้น้องมายก็จะคอยจดจำไม่ใช่แค่ศิลปินต่างประเทศเกาหลีไทยน้องมายนี่คือเป็นคนที่ติดตามศิลปินหลากหลายสัญชาติมากเลยเป็นหนึ่งในคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็เก่งในเรื่องของการจดจำ MV นะรู้เลยว่า MV ไหนเป็นเพลงอะไรเป็นเพลงใครทุกคนอย่าสงสัยต่อนะว่าตอนเรียนน้องเนี่ยต้องขยันแน่ๆเลย อันนี้ไม่รู้ทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีคุณหนึ่งจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณแอสพนมวานคุณอาจากหนองคายคุณติ๋งแล้วก็คุณน้องปอนจากนนทบุรีคุณธนากรจากกทม.ด้วยรักไม่ต้องการเวลาสองเพลงนี้มีคำว่าไม่อยู่ในเพลงรักไม่ต้องการเวลามันเป็นเหมือนจริงๆแล้วรักต้องการเวลาจริงหรือเปล่าแต่ก็มีคำว่าไม่ที่เป็นเหมือนคำที่เป็นปฏิเสธอยู่ปฏิเสธอยู่ในคำนั้นแปลว่าสรุปแล้วเนี่ยมันต้องการเวลาหรือไม่ต้องการเวลาอยู่ที่มุมมองหรือว่าอยู่ที่สถานการณ์หรือว่าอยู่ที่เหตุการณ์นั้นๆหรือเปล่าส่วนเพลงอีกหนึ่งเพลงดีใจที่ไม่มีเธอความดีใจที่มีเธอหรือว่าการที่ไม่มีเธอมันน่าดีใจมากกว่ากันแหมวันนี้ใน2เพลงที่ติดกันมาเนี่ยเล่นคำเทพว่าเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะเมื่อมีคำว่าไม่จริงๆแล้วมันอาจจะดีหรือเปล่าก็ดูตามสถานการณ์ไปคำว่าไม่บางครั้งมันอาจจะเป็นคำปฏิเสธที่ทำให้เรามีความสุขมากก็ได้หรือมันอาจจะทำให้เราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นหรือเปล่าจนกว่าคุณจะได้พบกับเหตุการณ์นั้นๆจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นตอนนี้อะไรอะไม่ก็แปลว่าไม่สิ

พามาขอบคุณนะคะสำหรับธนากร Development Group ค่ะบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เก่งในเรื่องของการก่อสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตหากคุณกำลังอยากจะทำอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักมีพื้นที่ดินว่างเปล่าแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ดินเนี่ยให้มามีเงินค่าเช่าเข้ากระเป๋าคุณทุกเดือนได้การสร้างบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ธนากร Development Group ช่วยการที่จะสร้างอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักอาจจะไม่ได้ใช้เงินจำนวนที่มันน้อยนะคะฉะนั้นแล้วคุณต้องได้คนที่มีความน่าเชื่อถือคุณต้องไว้ใจได้ค่ะคนนั้นต้องมีตัวตนและต้องมีผลงานให้คุณสามารถเช็คได้จริงๆว่าเขาสร้างมาจริงหรือเปล่างานก่อสร้างของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปอยู่อาศัยได้จริงไหมไม่ใช่แค่บอกลมๆแรงๆไปแล้วเททิ้งงานแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปวดหัวหนักเลยนะคะและคงเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวฉะนั้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นอยากให้คุณได้ลองปรึกษาก่อนเพิ่มความไว้วางใจก่อนกับธนากร Development Group 0908965556ค่ะเขาพร้อมที่จะให้คำปรึกษาคุณแบบในทุกขั้นตอนในการวางแผนและก็พาคุณไปประเมินหน้างานแบบฟรีๆได้เลยยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายนะคะทำไมแนะนำที่นี่ทีมวิศวกรและสถาปนิกเป็นมืออาชีพค่ะและนักวิเคราะห์ผลตอบแทนคุณจะได้อาคารที่แข็งแรงและได้ผลตอบแทนที่สูงสุดพร้อมกับการคืนทุนไวที่สุดค่ะการส่งมอบตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงซึ่งสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการค้นหาคำว่าธนากร Development Group ได้อีกครั้งกับ0908965556ค่ะAttitude Clinic นะคะคลินิกเสริมความงามที่เน้นเรื่องของการรักษาสิวใครที่มีปัญหาหลุมสิวรอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะอยากจะทำให้ใบหน้าของเราเกิดความมั่นใจขึ้นอยากจะไว้ใจที่ไหนดีความสบายใจที่ Attitude Clinic มีอยู่ตรงนี้คอยดูแลเป็นประจำทุกวันดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเขามีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าค่ะปัญหาผิวแบบไหนลองพูดคุยและสอบถามได้และไม่ต้องห่วงนะคะเขารักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดเลยตรวจวัดประเมินผิวแบบเบื้องต้นแล้วก็ดูแลติดตามผลตั้งแต่ก่อนแล้วก็การรักษาหลังทำอีกด้วยที่สำคัญหากคุณจะต้องได้ทานยาในการที่ตรวจผิวมาแล้วจะต้องได้ทานยาประกอบกับการดูแลผิวไปด้วยเนี่ยเขาจะให้คุณได้เช็คก่อนนะคะว่าค่าตับสามารถจะทานยาได้ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยและได้รับการรักษาที่ได้รับผลที่ดีค่ะ690บาทเท่านั้นสำหรับยากินยาทาแถมฟรีในคอสไปเลยสามารถมาปรึกษาก่อนได้คลินิกตั้งอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะสามารถดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวเพิ่มเติมไปได้ที่ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นภาษาอังกฤษและตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยนะคะข้อความนะคะจากคุณหนึ่งบอกว่าขอเพลงภาพฝันในจักรวาลครับภาพฝันในจักรวาลภาพฝันในจักรวาลโอ้โหมีฝันแล้วเนี่ยยังอยู่ในจักรวาลด้วยมันทำไมทับซ้อนขนาดนั้นเนี่ยคือภาพฝันไม่ได้อยู่ในความฝันอยู่ในจักรวาลจริงๆอาจจะอยู่ที่ไหนที่บ้านเดี๋ยวมาเราติดตามฟังกันละกันนะคะขอบคุณด้วยคุณแอสบอกว่าไม่เคยเบื่อเลยครับอยู่กับ 89.0 ที่นี่มันยอดเยี่ยมจริงๆเลยวันนี้มีเรื่องเล่าอะไรมากมายอีกหรือเปล่านะที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหรือว่าแค่เพลงก็หมดเวลาแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาหยอกกันเล่นกันที่นี่นะคะอยู่กันไปจนถึง4ทุ่มค่ะวันนี้แทนดีเจปุ๋ย1วันหน้าวันสุดท้ายแล้วฉะนั้นเนี่ยหลังไมค์มีอะไรแถมอีกแน่นอนเลยแต่รอดูกันแล้วกันนะคะว่าจะมีอะไรให้เราได้มาเซอร์ไพรส์ Pit Music belongs here on your number one station

วอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ600

0: ไม่มีเลี้ยงใครดูแลด้วยแพททูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอก
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกลด์มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่

0: การใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 1% ต่อเดือน
1: ฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งซีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้เอ็ดทุกเกิดมาท้องถนนซัดอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยูทีอาร์แคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grupsiautoหรือโทร043-209-400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapuk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
4: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
5: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
5: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
9: Best FM 89เพลงเพราะ Feel Good

ส้มสารก็มาพี่เสกโลโซนะคะเพลงในตำนานเลยเขาบอกคนที่จะหัดเล่นกีตาร์เนี่ยต้องเล่นเพลงนี้ได้อันนี้จริงหรือเปล่าบอกว่าน่าจะจริงเนาะระดับตำนานมากๆเลยขอบคุณนะคะคุณธนากรเลือกเพลงส้มสารมาให้เราได้ฟังจากพี่เสกโลโซและก่อนหน้านี้นะคะภาพฝันในจักรวาล Best FM เพลงนี้คุณหนึ่งจากกทม กำลังฟังผ่านทางไลฟ์สดและนั่งบี

ก็เวลาฟังเพลงนี้เขาบอกว่าชิลดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงแบบนี้เพราะว่าชอบไปเที่ยวป่าครับธรรมชาติเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนเนาะเหมือนกับว่าหลายๆคนหาสถานที่หรือกิจกรรมที่ทำแล้วรู้สึกว่ามีความสุขผ่อนคลายสบายใจกิจกรรมที่ทำแล้วเนี่ยมันไม่ไปรบกวนใครเนาะแล้วก็เพิ่มพลังกายแล้วก็ชีวิตให้กับตัวเองเนี่ยส่องแสงลงมาตรงไปภาพฝันในจักรวาลขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการแนะนำเพลงเข้ามาค่ะคุณอานนท์บอกว่าขอเพลงแพ้คนสวยเดี๋ยวโบจะเปิดให้ตามคำขอแต่ว่ารอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงการขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุน17 นาฬิกากับอีก27 นาที

กนี้นะคะเข้ามาค่ะสำหรับการขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงเวลา 17:27 น.นะคะหาคุณไปขอบคุณสำหรับที่นี่ก่อนที่แรกเลยค่ะ

0: MG Herbo รถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ค่ะบอกเลยวันนี้เนี่ยคันนี้คือสดใหม่แน่นอนใครที่ชอบรถสไตล์แบบน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยนะคะแถมยังขับง่ายด้วยต้องคันนี้เลยเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับระบบจอดรถอัจฉริยะค่ะระบบช่วยการขับขี่ด้วยนะคะฉะนั้นใครที่แบบโอ้โหไม่ถนัดเรื่องของการขับเลยเรื่องของการจอดนี่อาจจะบางทีแบบจอดรถยากมากเลยเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะสำหรับฟังก์ชันนี้จาก MG ค่ะแล้วเหนือจากนี้นะคะในห้องโดยสารก็กว้างสบายแล้วก็ยังมีเบาะนั่งที่เป็นระบบเป่าลมด้วยด้านหลังก็ยังจุของได้เยอะด้วยถึง480ลิตรค่ะสำหรับการชาร์จ1ครั้งล่ะไปไกลได้ถึงที่สุดอย่างไรบ้าง530กิโลเมตรนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยขอนแก่นกรุงเทพขอนแก่น400กว่ากิโลเมตรเนี่ยจากขอนแก่นไปถึงนู่นก็ยังเหลือให้วิ่งต่อได้อีกสบายๆเลยที่สำคัญนะคะบริการหลังการขายก็สบายใจหายห่วงเลยนะคะโดยศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีถึง126แห่งค่ะพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งาน MG Aero คันจริงนะคะไปเจอกันที่ MG ทั่วประเทศได้ทดลองขับได้กับ MG Aero ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศจ้าไปกันต่อนะคะสำหรับเบรกนี้ค่ะไปที่น้ำหอมน้ำหวานคลินิกนะคะคลินิกที่เสริมความงามเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพร้อมกับรางวัลการันตีที่มีระดับประเทศมากมายค่ะพร้อมด้วยการดูแลแบบหลากหลายในเรื่องของใบหน้าดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสด้วยนะคะรีวิวประทับใจบอกต่อเป็นจำนวนมากที่นี่ใช้ของแท้และเห็นผลอย่างแน่นอนอีกหนึ่งหัตถการที่จะแนะนำก็คือหัตถการที่เกี่ยวกับการเติมฟิลเลอร์ใต้ตาซึ่งมีคนใช้บริการที่นี่เยอะที่สุดจากดร.น้ำหวานคลินิกค่ะด้วยเทคนิคที่เนียนกริบแล้วก็ไม่เป็นก้อนเก็บถุงใต้ตาและใครที่เคยมีปัญหามาที่หมอน้ำหวานคลินิกที่นี่ทีมแพทย์ชำนาญการพร้อมจะดูแลด้วยความมากประสบการณ์ค่ะออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลเพื่อผลลัพธ์ที่ดีใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้คลินิกสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีรางวัลระดับประเทศเมื่อฟังจากเบสที่นี่นะคะไปถึงแล้วแจ้งว่าฟังจากเบสเรดิโอที่นี่รับไปเลยความน่าใสฉ่ำวาวมูลค่าถึง 2,500 บาทได้ฟรีๆแบบไม่ต้องจ่ายเป็นคอสเมโซโคเรียไบส์เพียงแค่ฟังจากเบสที่นี่เท่านั้นเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกหรือแอดไซด์ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะขออนุญาตพาทุกท่านพักกันสักครู่หนึ่งอีกแล้วกับการพักและเดี๋ยวกลับมากับเพลงที่คุณขอไว้คุณสายรุ่งขอเพลงเพิ่มเติมมานะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Say Anything ของ XJAPAN แล้วก็คนมีเสน่ห์ของป้างด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันสักครู่ค่ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอร์รี่ด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาหน้ารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำเอง

0: มัยไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำมันเอง
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
0: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: Best FM 89

ขอบคุณด้วยนะคะเพลงหลายเพลงที่แนะนำเข้ามาคนมีสะเดเวลามีคนพูดว่าหุ้ยเธอเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยมันดูแพรวๆมันดูวิ่งวับมันดูเหมือนกับว่าคือไม่ใช่คนหน้าตาดีแบบดีแบบเหมือนแบบว่าญาญ่าหรือณเดชอะไรประมาณนั้นคืออาจจะไม่ได้สวยหรอกแต่กลายเป็นคนมีเสน่ห์ความมีเสน่ห์ของคนเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะเกิดจากเป็นคนที่มีคิ้วที่ดกคิ้วเข้มเนี่ยเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยมีเสน่ห์เพราะว่าโอ้จมูกเนี่ยมีสันบางคนบอกว่าจมูกไม่ได้โด่งมากแต่ดูน่ารักโค้งมนๆกำลังพอดีอ่ะบางคนบอกว่าเสน่ห์อยู่ที่ดวงตาแค่มองนี่เหมือนโดนสะกดไปแล้วบางคนนี่มีเสน่ห์ที่ริมฝีปากคือปากสวยรูปสวยบางคนมีเสน่ห์ที่ฟันนั่นแปลว่าเวลายิ้มก็จะเห็นฟันที่เรียงสวยแต่บางคนเนี่ยกลับมีเขี้ยวเล็กๆก็มีเสน่ห์ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นคำตอบว่าต้องหล่อต้องสวยถึงจะมีเสน่ห์ได้ฉะนั้นใครที่มีเสน่ห์อาจจะมีคนละเล็กคนละน้อยแต่เราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ได้เพียงแต่แค่ว่าเราต้องรู้ว่าเสน่ห์ของเราอยู่ตรงไหนและใช้ให้มันถูกที่ถูกเวลาและเหมาะสมบางคนไม่ได้มีเสน่ห์ที่หน้าตานะคะแต่ว่ามีเสน่ห์ที่บุคลิกการกระทำหรือแม้กระทั่งนิสัยก็มีเสน่ห์เหมือนเช่นกันก็ใช้ได้นะและ Say Anything จาก XJ ไปนะคะมอบให้กับคุณสายรุ้งนะคะตามคำขอมาถึงก็เพลงญี่ปุ่นมารอและแพ้คนสวยนะคะจากวงฟลอร์ครบตามที่ขอเอาไว้แล้วนะคะในเบรกนี้จริงๆมีคนเติมเพลงมาแล้วนะขอเพลงที่ชื่อว่าเธอไม่เคยตายของต่องวงทรูด้วยเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวหลังประมาณ6โมงเย็นนะโมเปิดให้คุณสารุ่งบอกขอบคุณมากครับสำหรับเพลงที่เปิดให้ Say Anything แปลว่าพูดอะไรก็ได้พูดออกมาทุกอย่างอย่าให้โบแปลถ้าแปลแล้วความหมายมันจะเพี้ยน

เบรกนี้นะคะพาไปที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตาบ้างเวลามองความรักแล้วมันอาจจะทำให้ดูเหมือนตามันเบลอๆเขาบอกว่าความรักทำให้คนตาเบลอตอนนี้อาจจะยังเบลอหรือเปล่าแต่ว่ามองเธอนะชัดเชียวเห็นเธอคนเดียวก็ไม่ได้นะโลกใบนี้มันต้องมองอย่างอื่นเห็นชัดด้วยไม่ใช่เห็นแต่เธอชัดคนเดียวจะโฟกัสแต่คนเดียวก็ไม่ได้นะจะบอกใครดีเนี่ยในห้องนี้มีใครที่มีโฟกัสแค่เธอคนเดียวหรือเปล่ามาบอกว่ามองเห็นแค่ดีเจโบชัดคนเดียวก็ไม่ดีเอาแบบนี้ก็แล้วกันถ้าตอนนี้เนี่ยมองทางอื่นที่อื่นแล้วมันรู้สึกเบลอๆแล้วไม่ชัดเนี่ยตรวจว่าสายตาเลยนะคะไปตรวจแบบละเอียดเลยเอาแบบให้ชัดๆให้รู้กันไปเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเราสายตามันสายตาสั้นหรือสายตายาวหรือใครมีลูกมีหลานลากไปตรวจสายตาด้วยนะคะมองโทรศัพท์ไปจ่อลูกตาแบบนี้ใกล้ๆกันไปหรือเปล่าเนี่ยมาดูทั้งวี่ทั้งวันด้วยเพราะว่าอะไรเรียนก็ต้องใช้เล่นก็ต้องใช้ตอบปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโอ๊ยไม่ได้เล่นไม่เลยทุกคนต้องถือโทรศัพท์แล้วนะมันเป็นเหมือนไอเทมที่ติดตัวแบบเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นแขนข้างที่3ไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีโทรศัพท์มือถือมันขาดใจยังไงก็ไม่รู้นะเอาล่ะเมื่อโลกมันปัจจุบันมันไปแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องมีการดูแลตัวเองตรวจว่าสายตากันหน่อยอาจจะไม่หน่อยก็ได้อาจจะเยอะแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะนี่มาเลยดูแลกันที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะที่นี่มีเลนหลากหลายให้คุณได้เลือกใช้เมื่อตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมีปัญหาทางด้านสายตาทางด้านไหนก็สามารถที่จะเลือกซื้อแล้วก็ใช้กับแว่นนั้นได้ไปตลอดนานๆได้เลยเพราะว่าวัสดุก็ดีค่ะและที่สำคัญที่นี่เขามีเลนส์พิเศษตัวนึงที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาในเด็กได้นั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าสายตาเด็กๆนะมีอาการสายตาสั้นมันก็จะช่วยชะลอมันจะดียังไงก็เพราะว่าเด็กเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในสายตามากขึ้นไปเรื่อยๆเด็กแล้วก็จะเริ่มโตใช่ไหมแล้วเขาสั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสจะสั้นเพิ่มไปอีกบางทีเนี่ยมีโรคตารออยู่นะฉะนั้นเนี่ยป้องกันเอาไว้ตอนนี้มีไอเทมแบบนี้มาคอยรองรับอยู่ทำไมจะไม่เลือกล่ะคะกับร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง 4J มอเปิดทุกวันเลย0942398699ค่ะ0942398699หรือค้นหาคำว่าแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์อยู่บน Facebook เพราะว่าดวงตาของคุณมีแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะครับและพาไปที่คาร์ฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถก่อนที่จะไปหากรุงศรีแวะมาข้อความคนหนึ่งก่อนบอกว่ายุคนี้ คนมีปัญหาด้านสายตาเยอะครับเพราะว่าความรักทำให้คนตาบอด ก็ยังเป็นอยู่เลยความรักทำให้คนตาบอด ล่าสุดติดตามผ่านโหนกระแสอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างก็ได้เพราะว่าความรักล้วนๆเฮ้ยดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจก็ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคสต์นะคะข่าวดีสำหรับคนมีรถกำลังมองหาเงินหมุนอยู่หรือเปล่าแนะนำเลยนะคะสำหรับจังหวะนี้กับการรีไฟแนนซ์ที่คาร์ฟอร์แคสต์กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไววุบวับภายใน30นาทีเท่านั้นผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้มีรถให้ขับมีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่อง0432094000 0432094000จ้าหรือจะไปที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำได้นะครับอย่าลืมกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเท่านั้นเตรียมตัวพาทุกท่านเข้าสู่การเคารพธงชาติ18 นาฬิกาถูกแล้วมีคนสงสัยว่าคนขายตัวลอตเตอรี่แถวๆบ้านผมสงสัยเขาคงมีความรักแน่ๆเลยนะครับทำไมเห็นเขาใส่แว่นตลอดเวลาเลยอันนั้นไม่ใช่ความรักแล้วแต่เราต้องให้ความรักเขานะคะฉะนั้นแล้วคุณสายลุงเจอเขาเมื่อไหร่อย่าลืมไปอุดหนุนลอตเตอรี่พี่เขาด้วยนะ

เราอาจจะโชคดีก็ได้งวดต่อไปอาจจะเป็นเราค่ะที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลต่อไปและแล้วก็เข้าสู่ในช่วงเวลา18นาฬิกาตรงเวลามันจะเร็วอะไรขนาดนี้เนี่ยเราเหลือเวลาอยู่กันอีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีกันคะล่ะเอาวันนี้มาสุดท้ายสำหรับการที่มาแทนดีเจปุ๋ยฉะนั้นช่วงเย็นๆเนี่ยหลายคนก็รอว่าดีเจโบมาตอนเย็นมันดูคึกคักขนาดนี้เดี๋ยวมาคึกคักต่อตอนนี้ปากเคารพธงชาติจ้า

0: ที่ชุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลียนไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ

0: ินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47 ถึง 15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็น

0: คารกำหนด
1: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
1: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปซีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: แม่คุณ Development Group หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

สำหรับคนที่รู้สึกกับเพลงนี้แหละเธอไม่เคยตายหมายถึงว่าไม่เคยตายไปจากใจเราจะไม่ขยี้ความรู้สึกของคนที่กำลังเจ็บช้ำใจนะอยากให้หายวันหายคืนความรู้สึกที่มันยังติดอยู่ในใจมันยังถูกฝังหรือว่าเกาะอยู่ในใจความรู้สึกที่มันรักเขามากๆแล้วอยากจะบอกเขาว่ามันไม่เคยตายไปจากใจเลยยังรู้สึกเหมือนวันแรกที่รักกันสำหรับคนที่ไม่ได้รู้สึกรักหรือว่าไม่เคยรู้สึกที่จะมีความรักมาฝังใจอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกนี้นะแต่คนที่กำลังเป็นอยู่กำลังเจออยู่เนี่ยบางคนนี่ให้ความรักมาเป็นเหมือนเข็มนำทางตัวเองที่จะให้ตัวเองมีความสุขมีความรักนำพาทุกอย่างในชีวิตบางทีเนี่ยพอเวลามันเจอเรื่องที่เหมือนไม่เป็นดังหวังความรักที่เคยมีมันเปลี่ยนแปลไปแล้วก็เหมือนมันพังลงอ่ะทุกอย่างที่เคยคิดว่ามันจะมั่นคงมันกลับสั่นคลอนยังคงต้องการอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันเนาะที่จะทำให้รู้สึกว่าอยากจะมีกำลังแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได้ในวันต่อไปบางทีมันก็ยากมากจริงๆแหละสำหรับคนที่เขามีความรักนำทางแบบนี้ฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็คงจะได้จะให้กำลังใจแล้วก็แค่อยากจะบอกว่าในวันต่อๆไปมันเป็นไปได้นะการที่เราจะมีกำลังในการเดินต่อไปอยู่ต่อไปยิ้มต่อไปยังมีความสุขได้แม้ว่าไม่มีเขาอยู่ข้างกายให้เรานึกถึงวันดีๆเมื่อไหร่แล้วขอให้มีแต่ความสุขละกันส่วนความทุกข์ในใจบางครั้งมันอาจจะยากหน่อยกับการที่จะทำให้มันทุเลาลงแต่เวลาจะช่วยเวลาจะช่วยให้มันดีขึ้นพี่ชอดครับพูดได้ดีผมขอกอดพี่ชอดเลยได้ไหมเพราะคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า จะมาหลอกป่วยแล้วมาขอกอดอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะคุณเป็นงี้หรือเปล่าเนี่ยฮะบางทีเนี่ยนะอยากจะแหนจับมานั่งคุยเลยเวลาจะเยียวยาทุกอย่างหรือเปล่าครับบอกว่าเวลาช่วยเยียวยาอะไรหลายๆอย่างเลยนะเวลามันจะผ่านไปแน่นอนค่ะสิ่งที่มันจะเยียวยาได้ก็คือเวลาแต่นั่นก็หมายความว่าตัวเราเองก็ต้องฝึกทั้งกายแล้วก็ฝึกทางใจฝึกทางกายก็คือทำให้ร่างกายเราปกติบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่ากินไม่ลงนอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงต้องปรับกายให้เข้มแข็งทำให้เป็นปกติดูแลร่างกายให้แข็งแรงถ้าร่างกายมันอ่อนแอมันก็อาจจะไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงานต่อไปใช้ชีวิตก็จะยากส่วนกำลังใจเนี่ยก็ต้องบอกตัวเองมันอาจจะยากล่ะค่ะเวลาพูดเนี่ยมันง่ายแต่เวลาทำเนี่ยมันยากมากแต่แค่ให้คุณได้นึกว่ามันทำได้นะและเชื่อมั่นว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ขอให้มีกำลังใจและก็บอกตัวเองแบบนั้นว่าเราทำได้แล้วก็เชื่อว่าคุณก็จะทำมันได้เชื่อสิไม่อยากฝากคำคมเอาไว้เยอะเดี๋ยวจะบอกว่าดีเจโวนี่มันเก่งเกินไปหรือเปล่าเออไม่ได้เก่งเกินใครหรอกไม่มีผู้สนับสนุนรออยู่เราอาจจะไปยาวกว่านี้ได้แต่ตอนนี้ต้องเบรกแล้ว
โครงการ First ขอนแก่นค่ะพาคุณไปพบกับโครงการนี้เพราะว่าเขามีโครงการดีๆนะคะมอบให้กับทุกสายอาชีพอยู่มอบอย่างไรมอบความเป็นการเริ่มต้นที่ดีให้กับคุณค่ะผ่อนเดือนละ900บาททาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันบนทำเลล้อมรอบตัวเมืองขอนแก่นไว้ดอนบ่มกุดกว้างหนองหลบแล้วก็โนนตุ่นค่ะรีบกันเลยนะคะสำหรับทุกสายอาชีพค่ะฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์แล้วก็ฟรีผ้าม่านทั้งหลังเลย0804442555จ้าหรือ assignfirst.howforbegin และพาคุณไปที่ศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติไคส์คอนแก่นพาไปที่งานไหนเนี่ยก็บอกเลยว่าพาไปที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่ย่อมเท่าไหร่ที่นี่เขามาช่วยด้วยความเป็นมืออาชีพค่ะสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนจริงๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะงานคุณเนี่ยจะประทับใจทุกคนแน่นอนมาสัมผัสความสนุกกับเราได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานมหกรรมดนตรีจะเป็นงานแสดงสินค้าใหญ่ๆสถานที่จอดรถที่นี่ก็เพียบเลยมาสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้สนใจสอบถามไปได้ที่0953719554บนถนนมิตรภาพกับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะ

0: Attitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามนะคะที่เน้นเรื่องของการรักษาสิวรักษาสิวรุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงนะคะขจัดกันออกสักหน่อยดีไหมบางคนบอกว่าต้องการเลยแหละมีคนมาถามโบด้วยว่ารักษาสิวที่ไหนดีแนะนำไปที่ Attitude Clinic ที่นี่เลยเมื่อเขาบอกว่าการันตีว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องของการรักษาสิวซึ่งดังที่กรุงเทพแล้วก็ที่ทางภาคเหนือแต่มาอยู่ที่ขอนแก่นเป็นสาขาแรกฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นสาขาแรกในภาคอีสานฉะนั้นมั่นใจเลยหลายคนเนี่ยเดินทางไปที่กรุงเทพเพื่อที่จะไปรักษาตอนนี้มาขอนแก่นแล้วนะคะอยู่ทางออกของตลาดต้นตาลความใส่ใจของเขาคือถ้าเกิดจะต้องได้ทานยาสิวเนี่ยเขาให้คุณได้ตรวจเลือดก่อนเพื่อเช็คค่าตับได้ยากินที่ปลอดภัยและก็การรักษาที่ได้ผลดีด้วยอันนี้จะอุ่นใจมากเลยฉะนั้นคุณจะได้ไม่ต้องกังวลว่าโอ้กินยาแล้วมันเกินหรือเปล่ากินแล้วอันตรายต่อเราไหมที่นี่เขาไม่มีเลียงไข้นะยึดตามเบสไลน์ในการรักษาสิวด้วยแล้วก็รักษาแบบตรงจุดค่ะ690บาทอยู่ในคอสนี้ได้ยากินยาทาไปพร้อมเลยนะคะเข้าไปรู้จักเพิ่มเติมหรือดูรีวิวได้นะคะที่ Facebook Attitude Clinic ค่ะพักสักครู่เนาะแล้วเดี๋ยวกลับมากับเพลงที่เติมเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ชื่อว่าคุณและคุณและคุณเท่านั้นและเพลงของยังอมนะคะกับ Sunset in Pattaya และก็อีกหลายเพลงที่คุณขอไว้รวมถึงหน้าเว็บด้วยของคุณทะเนศนะคะบอกว่าสวัสดีดีเจบโบขอเพลงอากาศรักจากหนามเต้ยขอบคุณมากครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันนะจ๊ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best RadioAttitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988

ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083 436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
8: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ับมาก็6:49แล้วนะคะยังคงอยู่กับดีเจโบแหมกลางคืนมันช่างสดใสซะจริงๆเลยนะเนี่ยทำไมตอนเช้ามันไม่สดชื่นอย่างนี้นะตอนเย็นเหมือนพลังเต็มเปี่ยมมากเลยเราเนี่ยยามเย็นที่หาดทัดยาเปิดให้แล้วนะตามคำขอเพลงนี้เนี่ยคุณกิฟขอมา Sunset in Pattaya จ้าจ้าฟังแล้วแบบรู้สึกยานเลยทีเดียวและ yeah. มีใครชื่นชอบบ้างยังมากเกโอ้ยเสียงตะโกนทำไมเนี่ยเสียงดังหมดอุ้ยและกับ3มิติ Paradox เพลงนี้นะคะคนที่ขอไว้ก็คือคุณก๊อฟค่ะจากอุบลราชธานีอยู่ที่โขงเจียงเจียมโขงเจียงเพลงนี้ผมมอบให้กับภรรยาของผมพร้อมกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับว้าว3มิติทะลุกันไปเลยความรู้สึกที่ให้มันไม่ใช่แค่ธรรมดาคือมันสามมิติคือมันเป็นภาพทะลุที่เห็นและก็สัมผัสได้ในทุกรสรสทั้งมองทั้งกลิ่นทั้งเสียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสามมิติเข้าไปว่าลีใช่ป่ะเขาน่ารักมากเลยนะขอเพลงให้ภรรยามาตั้งแต่ตอนเบรกที่แล้วกับเพลงเรมิโอกับจูเลียตด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะที่เปิดเพลงให้กับภรรยาของผมหวานแหววเลยเรื่องมีเอากับจูเลียนไม่พอเรียนสามมิติอีกบอกถึงความรักเนี่ยคนก็อินเลิฟมันก็ประมาณนี้แหละนะคะและสำหรับคุณทะเนศจากกทมอากาศรักมีแต่คนก่อเพลงความรักอะไรเนี่ยหอมหวานจังเลยทำไมอากาศรักมันเป็นยังไงนะเนี่ยฮะสู้ก็ไม่เป็นคนรักกันไม่ถามหาคนแถวนี้แล้วก็รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยเงี้ยอากาศดีใช่ไหมอากาศความรักเนี่ยมันดีใช่เปล่ารู้สึกยังไงไหนบอกเล่าให้ฟังหน่อยดิอย่าพูดเยอะมากก็พอมันหอมมันหวานมันฟินมันยิ้มมันมีรอยยิ้มมันหัวเราะเอิ๊กอ่ะมันเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ใต้ท้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยดีใจด้วยคุณกี้บอกว่าอิจฉาอิจฉาธรรมดาล่ะคนที่มีความรักก็อุ้ยอากาศเต็มไปด้วยความรักหายใจก็มีอารมณ์ดีไปหมดเลยดีขอให้ดีต่อไปสำหรับคนที่มีอากาศแห่งความรักนี่อร่อยอบอวลตลอดเวลาคนที่ได้บอกว่ารู้สึกดีมีสติดีครับอ๋ออากาศรักมาเลยรู้สึกดีมีสติ yeah! ส่วนคุณกิ๊บมองบนใส่เออเอาสิปะทะกันแล้วคนนึงมีความสุขอีกคนนึงมองบน ขอให้มีความสุขกันแบบตลอดการนานๆกันไปเลยนะอวยพรแล้วนะใช่ไงอวยพรอยู่ไม่ได้ยินหรือไงคะขอให้มีความสุขกันไปนานๆนะเราเนี่ยเสียงอะมันไม่ใช่อวยพรแล้วนะเนี่ยแซวก็ดีเห็นคนรักกันคุณกิฟต้องหัดยินดีกับเขาบ้างเข้าใจไหมเวลาเขายิ้มแย้มเขามีความสุขเพราะความรักก็ต้องยินดีกับเขากับคนไม่มีความรักดีครับผมจะมองยังไงดีล่ะก็ไม่เป็นไรอย่าไปมองส่วนใหญ่คนที่เขามีความรักเขาก็ไม่ได้ใช้ตาสักเท่าไหร่หรอกก็ถึงว่าคนเรามีความรักเมื่อไหร่มักจะตาบอดเพราะเขาใช้แต่ใจเขาไม่ได้ใช้ลูกตาสักหน่อยตาก็ได้ดูบอดบอดเลยมันเปรียบเทียบเด้อค่ะสำนวนภาษาไทยเขาว่าอย่างนั้นความรักมักทำให้คนตาบอดเขาก็ใช้หัวใจมองกันยังไงแล้วเรามีใจเปล่าคุณกี้บอกใครมีความรักก็ยินดีด้วยนะอย่าทะเลาะกันนะอันนี้เตือนหรือแช่งเตือนหรือแช่งมีความรักก็ยินดีอย่าทะเลาะกันนะ
จบแค่คำว่ายินดีด้วยนะก็พอไม่ต้องบอกเขาอย่าทะเลาะกันนะคนเรามันคบกันมันก็ต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแหละก็แค่ปาครกโยนก้อนหินไม้ตียุงฟาดอะไรเยอะขนาดนั้นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก็หน่อยนะคะก่อนที่จะพาทุกท่านนะคะไปพักฟังข่าวกันในช่วงเวลา 19 นาฬิกาเป็นเวลาที่คุณรอคอยกันหรือเปล่าคุณสายลุงของเงียบๆดีกว่าครับสำหรับผมคนที่มอมกำลังโสดและไร้ความรักอากาศรักก็เลยไม่ค่อยได้สัมผัสสักเท่าไหร่แต่ถ้ามาห้องนี้เนี่ยมีแต่ความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนสุภาลัยการวิวสีจันแอร์พอดไปเชื่อมต่อถนนสีจันกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับโครงการนี้มีสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและก็สวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลย คือโครงการเขาเนี่ยเน้นในเรื่องของธรรมชาติมากๆเลยจะเน้นคนที่ออกกำลังกายมีฟิตเนสด้วยมีสระว่ายน้ำด้วย เนี่ยจะไปเดินเล่นออกกำลังกายนะคะมีสวน เดินสวนนั้นก็ไปสวนนี้เบื่อสวนนู้นก็ไปสวนนั้น3ส่วนขนาดใหญ่โอ้โหอะไรจะฟินขนาดนี้กรีนไอสไตล์ยุโรปมีมุมถ่ายรูปตลอดเวลานั่นแปลว่าอยู่โครงการบ้านนี้นี่ไม่มีเบื่อแน่นอนค่ะเพราะให้คุณได้มีความสุขในท่วงทำนองแห่งความสุขจริงๆที่สุภาลัยแกรนด์วิว4จัดแอร์พอร์ตนะคะราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านไปจนถึง15ล้านบาทให้คุณเลือกขนาดที่คุณอยากจะได้และอาศัยอยู่ที่สุภาลัยแกรนด์วิว4จัดแอร์พอร์ตค่ะเลือกทำเดดีๆสวยๆก่อนใครได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือ1720-1720ได้4ตัวเลขง่ายๆตรงนี้นะจ๊ะกระโดดจากเรื่องบ้านไปเรื่องรถกันมากนะคะขับรถเป็นประจำเลยรถเราเนี่ยมีประจำทุกบ้านใครที่มีรถยนต์เวลาขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าจะมีคนที่เขามาคอยช่วยเราหรือเปล่าบางทีก็มีแหละนะเพื่อนบ้านที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีญาติพี่น้องน่ารักเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรที่จำเป็นจะต้องให้เขาช่วยเขาก็สามารถมาช่วยได้เนาะแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ตลอดไปคุณจะอุ่นใจก่อนไหมถ้าเกิดว่าคุณมีประกันภัยที่จะช่วยเซฟรถของคุณและยังพร้อมเซฟเงินด้วยตอนนี้ให้คุณพันผ่อนแบบหลักร้อยเนี่ยผ่อนเงินสดก็ได้ชำระบัตรเครดิตก็ได้นะคะสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เบี้ยประกันแบบเซฟให้กับคุณเป็นประกันภัยที่ทำให้คุณอุ่นใจทั้งไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถเสียหรือว่ายางแบนแบบนี้ให้เขามาเปลี่ยนให้ได้ดูแลกันในทุกเส้นทางที่คุณไปเลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ค่ะมีการเปรียบเทียบประกันภัยแบบจริงจังให้ด้วยได้ดีลปังแบบออโต้เลยทีเดียวซื้อเบี้ยเซฟหลักร้อยนะคะที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านคุณหรือจะแอดไปที่แอดไซน์กรุงศรีออโต้หรือโทรที่0432094000 0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ไหนลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำจ้า

มีอีกหนึ่งเพลงที่ยังไม่ได้เปิดและนี่คือเพลงคุณและคุณและคุณเท่านั้นนะคะก่อนส่งทุกท่านพักฟังข่าวกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้ากับดีเจบกกันต่อจ้า

0: ิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วย

0: ณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: พักแป๊บหนึ่งค่ะเข้ามาทักทายก่อนนะคะเราเข้ามาที่เบสนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยกับเพลงที่ให้เราได้ฟังกันแบบจอยๆกันที่นี่นะคะต้อนรับสู่ 89.0 ในช่วงเวลา 20:17 นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมสำหรับพี่รังสีสวัสดีจ้าลูบอเสียงดังใหม่อีกแล้วนูบอพี่มาแล้วอีมาตามคำขอไงล่ะเอาล่ะวันนี้พี่มาพร้อมกับเพลงเดี๋ยวอะไรอ่ะเขาจะฟังเพลงตอนนี้เขาจะขอเพลงนี่ขอไม่ได้หรือยังไงขอได้แต่ว่ายังไม่ใช่เวลานี่นี่จะเป็นเวลาไหนเล่าหนูจัดกี่โมงเนี่ยเอ้ยนี่ไงก็ตอนนี้ถูกแล้วขอสองเพลงพี่ขอเพลงหนึ่งเมื่อรักมันห่วยกับคนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะหนูบอสองเพลงนี้ไม่ต้องทายเลยขอมาที่เกี่ยวกับความรักอีกแล้วล่ะสิโถเอ้ยหนูบอเรื่องชีวิตของพี่มันจะมีอะไรไม่มากกว่างานที่ทำกับความรักที่มีบองานไม่มีก็ไม่ได้มีเธอน้อยไปก็ไม่ได้เหมือนกันเออเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าต้องมีหลายคนความรักดีๆใครจะมีแค่ครั้งเดียวหลังไมค์กำลังบันเทิงเลยทีเดียวนะสนุกสนานเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยจ้าก่อนจะไปฟังเพลงตามคำขอนะคะขอบคุณสำหรับศรีปทุมค่ะวิทยาเขตขอนแก่นนะฮะใครที่กำลังจบม.6 ปวช.ปวส.กศน.หรือว่าเทียบเท่าเข้ามาเรียนที่นี่แบบไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยก่อนวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทรออยู่นะคะ30ทุนเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสรับไปไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยง่ายๆเบอร์นี้0432241111ค่ะ0432241111แล้วก็0925374400นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้จะอยากเรียนคณะสาขาอะไรเข้าไปค้นไปดูสอบถามได้เลยนะคะอย่าลืม30ทุนนะคะ 10,000 บาทรออยู่นะจ๊ะกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ1/5ของไทยมหาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับ

ขอนแก่นค่ะบ้านเพื่อการเริ่มต้นอยากจะเริ่มต้นบ้านแบบที่เป็นเจ้าของได้แบบง่ายๆเลยที่นี่คือ First ขอนแก่นนะคะเริ่มต้นยังไงทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็มีที่จอดรถด้วย1คันนะซึ่งเขาให้คุณไปผ่อนได้ผ่อนเป็นเจ้าของไม่ใช่ผ่อนแล้วเป็นแค่ค่าเช่านะคะผ่อนเดือนละ900บาททาวน์โฮมที่บอกไปเลยขนาดนี้เลยมี4แห่งให้คุณได้เลือกอยู่ดอนบมกุดกว้างหนองหลบแล้วก็โนนตุ่นอยากอยู่ใกล้ตรงไหนเลือกได้เลยเลือกสถานที่ใกล้กับที่จะทำงานหรือว่าไปทำกิจการหรือว่าเรียนตอนนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์แล้วก็ฟรีผ้าม่านด้วยนะคะใครสนใจเนี่ยต้องไปคลิกค้นหาได้ที่ Facebook @sci-first.houseforbegin Facebook IG และ LINE นะคะค้นหาคำว่า First ขอนแก่นได้หรือจะ0804442555ได้เลยค่ะ

และอัติจูดคลินิกนะคะคลินิกเสริมความงามค่ะที่มาพร้อมกับความสบายใจให้กับคุณนะคะในเรื่องของการรักษาสิวใครที่อยากจะได้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะรายเลยและในการรักษาของเขาไม่มีเลี้ยงไข้รักษาแบบตรงจุดยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดนั่นคือคุณจะได้รับการรักษาแบบฉบับที่เป็นล่าสุดนะคะและการวิเคราะห์ปัญหาผิวบนใบหน้าของคุณก็จะถูกการประเมินผิวแบบเบื้องต้นพร้อมกับติดตามผลหลังรักษาอีกด้วยและการรักษาของเขาจะมีการตรวจเช็คว่าค่าตับค่าไตเป็นยังไงทานยาไปแล้วเป็นยังไงหรือเปล่าปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็รักษาการรักษานี่ก็จะได้รับผลดีด้วยราคา690 บาทอยู่ในคอสนี้ราคานี้เลยตรงไปที่ Attitude Clinic ได้ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะหรือ Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษา

0: ยังคงอยู่กับดีเจโบไปจนถึงเวลาประมาณ4 ทุ่มนะใครที่อยากจะให้ส่งเสียงส่งข่าวส่งอะไรกันก็ว่ากันไปนึกบอต้องถามก่อนพี่รังสีอยากฟังเพลงตอนนี้เลยเหรอให้ฟังตอนไหนเอามาเป่ายิงฉุบกันถ้าพี่ชนะพี่ได้ฟังเลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่ออกชะมาเป่ายิงฉุบถ้าเกิดว่าชนะได้ฟังเลยถ้าเกิดโบชนะโบเปิดเพลงอะไรก็ได้มาเป่ายิงฉุบว้าอะไรอ่ะ พี่ออกกระดาษพี่แพ้โบเพราะว่าโบออกอะไรโบออกมินิฮาร์ดแปลว่าความรักชนะทุกสิ่งยังไงล่ะนั่นแปลว่าเปิดเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงพี
1: ่ Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: Hit music belongs here on your station
3: ก็ว่าจะพาไปพักเบรกจริงๆแล้วล่ะนะคะแต่ก่อนที่จะส่งการพักเบรกให้นะคะก็ขอบคุณสำหรับธนากร Development Group ด้วยบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะที่อยากให้คุณได้รับความมั่นใจในการที่จะไปสร้างอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักกันนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการสร้างอาคารสูงแล้วก็ใครที่ต้องการความตึกใหญ่โตแล้วก็คงจะต้องแนะนำสำหรับธนากร Development Group นะคะในการส่งมอบตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงค่ะซึ่งมีทั้งนักวิศวกรสถาปนิกแล้วก็นักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้ด้วยนั่นแปลว่าอยากจะได้ทุนเนี่ยคืนอย่างไรจะได้ผลกำไรมากน้อยแค่ไหนสอบถามได้เลยหากคุณมีพื้นที่ดินว่างเปล่าแล้วต้องการที่จะสร้างอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักที่ใดก็ได้ในจังหวัดขอนแก่นหรือว่าใกล้ๆในภาคอีสานของเราตรงนี้นะคะธนากร Development Group พร้อมที่จะมาดูแลให้กับคุณได้นะคะอย่างที่เราบอกไปว่าคุณสามารถที่จะเช็คความมั่นใจได้ตรงนี้กับผลงานของเขาที่สร้างขึ้นมาในทุกๆแห่งที่เกิดขึ้นไปเช็คได้เลยนะคะค้นหาคำว่าธนากร Development Group หรือ0908965556 0908965556 5556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group นะคะพักสักครู่จริงๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่นี่ต่อกับ Best Radio นะครับ

0: ับเม้นกรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เล
0: ิ
3: ศ
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
9: ถูกเสมอ
8: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
12: ่อ Best FM 89
13: Best FM 89
12: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ไมเจ็บแบบนี้เนี่ย
1: คันอยู่ในสายตาอยู่หวังร
0: ออ้าวเป็นอะไรอีกล่ะเนี่ยพี่รังสีMV นะเนาะเมื่อรักมันห่วงมันก็ต้องไปอยู่ดีเรื่องราวความรักของคนบางคนเนี่ยมันอาจจะจบลงแบบห่วยๆก็ได้นะเพราะว่าเมื่อความรักมันไม่ดีมันก็ต้องเลิกรากันไปเวลาที่เราอยู่กันสองคนหรือว่าการคบหากันมันต้องทำให้หัวใจมันมีความสุขมันชุ่มชื้นมันต้องมีเป็นพลังบวกและมีความสดใสมีความชื่นใจชุ่มใจไม่ใช่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อความรักมันไม่ดีทำยังไงดีพี่รังสี
2: ไม่ดีก็หาใหม่ดีก็หาเพิ่มแค่นั้นแหละนุบอไม่เห็นมันจะยากเลยว้ายโบงงกับความคิดของพี่เดี๋ยวก่อนนะไม่ดีก็หาใหม่ก็พอเข้าใจแต่ถ้าดีแล้วจะหาเพิ่มเพื่ออะไรก็แค่นั้นไงดีก็หาเพิ่มสิแหมรักดีๆจะมีครั้งเดียวไปทำไมพี่ก็บอกตั้งหลายทีแล้วไม่ได้พูดเล่นนะนี่พูดจริงๆนะนุบอก็แค่นั้นแหละมันใช้ได้เหรอเมื่อความรักมันห่วยก็ลากันไปสิและเมื่อคนที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อยู่ดีต่อให้ใช้พลังเป็นแรมปีแต่เขาก็ไม่เห็นเราสักทีนะหนูบอน่าสงสารจริงๆเลยแล้วเวลาที่เราทุ่มเทให้กับคนที่ต่อให้เราทำมากแค่ไหนเนี่ยมันก็เหมือนเปลืองพลังงานไปอยู่ดีคือถ้าความรักนี่มันสามารถจะตอบกลับมาในทุกๆครั้งไปเนี่ยมันก็คงจะดีแหละแต่โลกใบนี้ไม่ได้สร้างมาแบบนั้นหรอกนะมันมีกลไกที่ซับซ้อนมากกว่านั้นอีกคนที่ใช่เนี่ยทำอะไรมันก็ใช่อยู่ดีสำหรับคนที่ไม่ใช่ต่อให้ทำจนเหนื่อยจนล้ามากแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีหนูโบจำเอาไว้เปลี่ยนความแค้นจำเอาไว้ฟังเอาไว้ก่อนเปลี่ยนเป็นความแค้นฝากเอาไว้เลยแค้นมันก็ไม่ดีไม่ดียังไงมันจะได้เอาคืนให้ได้คุ้มๆไปเลยวันนี้พี่รังสีมาแนวแค้นอันนี้ไม่ทันได้ไงรู้ป่ะความรักตลอดมาตั้ง10กว่าปีสะสมมาตั้งกี่คนนะก็มีรักหลายคนไงมีความรักถึง18คนมันก็จะเยอะๆหน่อยความพิเศษของพี่ก็คือการที่มีรักมากมายหลายๆคนนี่คือสโลแกนในใจของพี่ส่วนคุณพี่พันจิตบอกว่ารักมันวิเศษนะฮะเออมุมมองความรักของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะความรักคืออะไรมุมมองความรักของคุณคือความรักคือต้นไม้บางคนออกแบบความรักเป็นเหมือนรถยนต์บางคนออกแบบความรักเป็นขนมเค้กมีคนบอกว่ารักกันไว้เถิดจะเกิดผลผลแห่งความรักเนี่ยมันดีจริงๆแหละคงต้องขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ในสถานการณ์ไหนกับใครเมื่อไหร่อย่างไรฟังแล้วเนี่ยรออีกคนละเลยไม่เคยจะรักหนูบอส่วนพี่รักคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะรักคือสงครามต้องรอด ทำไมอ่ะทำไมมองว่ารักคือสงครามขนาดนั้นอ่ะ คือมันต้องแบบมันต้องสู้รบกันเหรอเลยกลายเป็นสงครามขนาดนั้นต้องรอดถ้าใครรอดก็คือโชคดีรอดคือเก่งน่ากลัวจังรักคือสงครามอย่างนั้นเหรอเนี่ยทำไมดูมันต้องต่อสู้กันขนาดนั้นเนี่ยความรักมันไม่ใช่อยู่ในสวนด้านลาเวนเดอร์หรอทุ่งหญ้าสีเขียวเปล่าหรือว่าอยู่ในท้องฟ้ามีนกบินอยู่หรือว่าผีเสื้อบินไล่ตามมันความรักไม่ใช่แบบนั้นหรอทำไมของพี่ความรักคือสงครามอ่ะจะไม่สงครามยังไงลุยกันอยู่ทุกวันเลยหนูบอเวลาพูดอะไรกันนี่ไม่เข้าหัวนี่ก็เคว้งนั่นเคว้งนี่ใส่เนี่ยบางทีนั่นก็ปานั่นปานี่ใส่พี่เนี่ยไม่รู้ก็เป็นอะไรก็เหมือนกันมันจะไม่เรียกว่าสงครามได้ยังไงมาทีไรเนี่ยก็เดี๋ยวไอ้ก็คว้างเคว้งเคว้งใส่ข้าวของแตกพลุงพลังเต็มไปหมดแล้วเนี่ยจะไม่เรียกว่าสงครามได้ยังไงอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ทำไม่ถูกใจเขาหรือเปล่าหมายถึงว่าเราดื้อไหมเราเถียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยง่ายรู้ป่ะอย่าพูดถึงกันสิพี่ไม่ใช่คนดื้อสักหน่อยนึงดูสิพี่บอกอะไรก็ทำทุกอย่างเลยทำตรงกันข้ามนะพี่รู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีโหดร้ายจริงเอาล่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งก็แล้วกันสำหรับเรื่องราวของผู้ฟังเบรกเอาไว้ที่นี่ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าสายตายังหวังรอสักวันแต่คนกลับไม่หนูบออะไรขอเพลงอันนี้ด้วยสิให้ทีมอาร์เจนตินาด้วยเนี่ยเพลงอะไรเนี่ยเนี่ยไม่อ่านข้อความของพี่อีกแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาให้

เอาล่ะ Best FM ตามคำขอฉลองความสนุกสนานกับบอลโลกอันนี้ใช่ไหมเวกะเวกะไหมล่ะฮะจบแล้วใช่ไหมคะบอลโลกเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่รังสีสรุปแล้วใครชนะนะถูกใจหรือเปล่าเนี่ยยังยังดูบอลยังดูหรือเปล่าเนี่ยมันกำลังเดือดเลยอะไรอ่ะมอบมาม่าหรือเปล่าอ๋อเขากำลังเตะกันอยู่ยังจะอยู่แล้วเรียกว่าได้แชมป์ไปแล้วยังอีกยังอีกดูเปล่าเนี่ยนอนไงเออคือนี่มีอีกไหมล่ะอ่ะไม่รู้ล่ะพี่เขาบอกว่าส่งเวก้าเวก้าให้กับอาร์เจนตินาหน่อยเออตื่นเต้นจังเลยมีเลือดด้วยตอนนี้เนี่ยเอาล่ะส่งเพลงนี้ตามคำขอค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อที่เบสที่นี่อาร์เจนตินาจะได้เข้าชิงกับเบลเยียมเพื่อฟันธงกันแล้วตอนนี้พี่เชียร์ใครอาร์เจนตินาหรือว่าเบลเยียมคือถ้าดูจากใบหน้าของพี่รังสีแล้วมาดูหน้าพี่ทำไมพี่เขินไม่ต้องมาดูเยอะหรอกหนูเบอร์แหมเนี่ยบอดูจากที่พี่โพสต์แล้วนะรู้จักอาเจนหรือเปล่ารู้จักอาเจนหรือเปล่ารู้จักอาเจนหรือเปล่าเดือดจากสตอรี่ก็รู้ละเปล่าดูสตอรี่พี่ลงอะไรวะให้ได้ดูเลยสิเห็นแต่รูปผู้สาวมาราโดน่าอะไรอ่ะมาราโดน่ามาโดน่าถูกว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่มาโดน่าหรือเปล่าเฮ้ยพี่เชียร์มาโดน่าเหรอเต็มที่เลยพี่เชียร์อาร์เจนตินาแล้วที่นู้บ้างเหรอให้แล้วถ้าเกิดแฟนๆที่เขากำลังเชียร์เบลเยียมเนี่ยเขาฟังอยู่เหรอพี่ขิงกันหน่อยไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยดูกันหน่อยดูกันหน่อยรู้จักอาร์เจนป่ะรู้จักอาร์เจนป่ะโอ้ดิโก้มาราโดน่าเปิดเพลงเธอแม่กำลังอยากรู้ว่าคนอื่นเขาเชียร์ทีมอะไรกันบ้างอยู่ตรงข้างกับพี่รังสีไหมถ้าอยู่เนี่ยยิงมันเลยนะคือ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้

0: างแต่งเพื่อสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: กรุ๊ป
1: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮมโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
2: Best FM 89
3: เกดก็เป็นระยะดูได้หาซึมๆอ่ะ
4: เฮ้ยเขาหลงละ
2: Best FM 89

0: ให้คุณฟังเราก็ยังอยู่ตรงนี้นั้นไม่ไปไหนสวัสดีเพิ่มเติมคุณเพิ่งเล่นจากฉะเชิงเซาที่เข้ามาใหม่พร้อมด้วยคุณกัปตันคิสนันไซที่แวะมาแม้เป็นช่วงเวลาที่มาเต้นเขาแต่ตัวเราก็จะสนุกแบบไม่เฉาเข้าใจไหมยิ่งในชั่วโมงนี้แถมกันแบบจะทำอะไรก็ได้ตามใจอยากจะทำอะไรก็ทำไปได้หมดเลย
1: Hey, what's up, y'all? Hello, Sebastian Ramsey. Ma, Tuck Tie, Chop.

0: มีพี่ลังตีเข้ามาเอ้ยเลยพอเห็นข้อความพี่ไม่มีสมาธิแลบเลยเอ้ยเฮ้ย
1: มันเล่าเรื่องพี่ลังสีกันซะดีกว่าวันนี้นั่นนะพี่เขามาทำอะไรขอเพลงอะไรที่เข้ามาให้มีแต่เพลงเศร้าใจและคุณผู้ฟัง
0: ความรักมันไม่ได้สมหวังมีแต่เรื่องพังๆนะเข้าใจไหมความรักมันห่วยมันพังได้ยังไงอาจเป็นเพราะพี่เขาทำเองไหมเราไม่รู้เดี๋ยวเราไปถามกัน พี่ทำอะไรอะอะไรอะหนูเบอร์พี่ไม่ทำอะไรเลยนะอย่ามาลองพี่แบบนั้นสิ มีใครเป็นเพื่อนพี่เขาในครั้งนี้อกหักกี่ทีมาเล่าให้ฟังกันไออยากรู้หัวใจของคุณพังไม่นั้นหรือหัวใจคุณแข็งแรงเหมือนกะละมังทำได้ยังไง
2: Best FM 89 Best FM Best FM 89
0: มีคนถามว่า DJ Bo แรปให้ฟังได้หรือเปล่าก็แรปอะไรประมาณนี้ที่อาจจะไม่มีคนอยากฟังก็ได้ใครก็ได้เอาขนมปังไปยัดปากทีไม่มีใครทำหรอกเพราะว่าไม่มีใครกล้าลองดูซิใครบางอาจมาแตะตั้งตัวบนแล้วก็บนจะพาเหาะขึ้นไปเลยนะเวลามันกลางคืนนี่มันดีดขนาดนี้เลยเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เวลาที่มาอยู่ที่ 89.0 ตอนเวลากลางคืนมันรู้สึกว่ามันสนุกยังไงก็ไม่รู้วันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังนะวันนี้ดีเจบอกไปดูหนังช่อง7เรื่องหนึ่งเสร็จแล้วไม่รู้เรื่องชื่อนั้นว่าเรื่องว่าอะไรแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันสนุกแบบมันแบบสนุกแบบบาดใจเพราะว่ามีช็อตยิงปืนให้ปุ้งๆเลยเรื่องนั้นในเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าที่เลอะๆนึกถึงหน้าพี่รังสีอยากให้พี่รังสีเป็นพระเอกสักทีมาไหมมาเป็นพระเอกเรื่องโบนี้มาไหมเห็นแล้วนึกถึงเลยแบบอยากมาเล่าให้ฟังที่สถานีเลยว่าเอ้ยเรื่องนี้จะเป็นยังไงดีนะถ้าเกิดเป็นแบบนิทานที่นี่มันจะเป็นแบบไหนกันนั่นน่าสนุกเชมัดเลยให้คุณคูมาเป็นซะ คุณคูมาเขาไม่ดื้อไงอะไรอ่ะเขาไม่ดื้อยังไงเขาเรียบร้อยจะไปเอาบุคลิกคนแบบนี้มาเป็นพระเอกหนังได้ไงมันไม่นก เขาต้องไปเป็นพระเอกแบบเรื่องเจ้าชายเย็นชากับเจ้าหญิงชาเย็นน่ะได้อยู่เหมาะคาแรคเตอร์เหมาะนิ่งๆเย็นชาใครจะมาเล่นไม่สนใจไม่สนใจเลยวันๆแบบไปปล่อยผ่านไปไม่สนใจเลยไม่ใช่เลยนะความเป็นเสือนี่พี่ผ่านมาแล้วตอนนี้กลายเป็นแมวไปแล้วจ้าส่วนคุณเพิ่งเล่นล่ะคนนี้เนี่ยกำลังเรียนรู้ที่จะเป็นเสือแต่ว่าเปลี่ยนใจไม่เป็นดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเสือมันร้ายเขาไม่ใช่คนร้ายกาจเฮ้ยนุ๊บคุณคุมาร้ายกาจขนาดนั้นเลยเหรอเป็นความลับอย่าไปบอกนะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเราบอกเราไม่ฟังอยากรู้เรื่องใครถามโบเลยมันอยู่ที่โบจะเล่าหรือเปล่าเท่านั้นเอง คุณเพิ่งเลยบอกว่าถั่วต้มครับผมก็อยากจะเป็นเสือแต่ว่าผมทำไม่ลงหรอกครับเพราะรู้สึกว่าอยากจะลองไลฟ์ดูบ้างก็แค่อยากจะบริหารเสน่ห์แต่เผอิญรู้สึกว่ามันไม่แท้ผมก็เลยคิดว่าไม่บริหารเสน่ห์จะดีกว่าล่ะ นุบาพี่คุมามีแฟนกี่คนหรอแต่ก่อนนะแต่ก่อนหัวกระไดไม่แห้งอย่างที่บอกว่าแต่ก่อนนี่คือเสืออุ้ยลายนี่ควักเต็มลังเลยนี่ส่งเฟซแล้วมาเผาหน่อยคุณพี่รังสีคนบางคนนี่เขาไม่โพสเฟซบุ๊กหรอกนะใครก็จะเหมือนพี่ละโพสลงทุกอย่างอะ คุณคุณมานี่เงียบเชียวเงียบกริบเงียบกริบเลยนั่นหนูบอรู้ได้ไงไงโบใช้เส้นเบอร์น่ะอ้าวแค่นี้บอก็รู้ละตอนนี้เขาแอบเนี่ยเขาชอบซุ่มเหมือนเขาเป็นเสือซุ่มจริงๆแล้วเว้ยคุณเพิ่งเลยบอกคนอะไรรู้ทุกเรื่องเลยไม่รู้ได้ไงรู้เขาแต่เขาไม่รู้เราชอบตรงนี้อ่ะชอบตรงนี้แหละรู้แต่เขาไม่รู้เราแต่ก่อนนั้นเป็นเสือเลยโหแบบว่าไอ้สาวๆเนี่ยเอ้ยทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะโทรมากริ๊กกระคอกก๊อกก๊อกก๊อกโอ้รับไม่ไหวไปทันไปไม่แล้วไม่ใช่อะไรสายบุญทุกที่เรียกว่าสายเปย์คนนี้เทมาแล้วจ้าไม่ใช่เททิ้งนะเทงานออกจากกระเป๋าเนื้อชั้นสุดยอดพี่รังสีนั่นแหละแล้วความเนื้อชั้นบอกแล้วมองเห็นเลยเนื้อชั้นยิ่งกว่าพี่อีกนะเห็นพี่สายเปย์ขนาดนี้คุณคุมานี่ป้ามีเท่าไหร่ไทยแล้วป้าก็พี่รังสีนี่ยังให้ผู้สาวนี่เลี้ยงข้าวนะบอยผู้สาวยังได้เลี้ยงข้าวพี่รังสีทุกมือเพราะพี่รังสีฉลาดไงพี่รังสีฉลาดว่าก็ไม่ได้เรื่องนี้พี่รังสีฉลาดเฮ้ยลูกบ่อย่าชมพี่ขนาดนั้นพี่เขาแค่คิดว่าจะเก็บสตุ้งสตังเอาไว้ไปแต่งเขาไงพี่เขาจะเก็บเงินเอาไว้ไปงานแต่งพี่ก็เลยบอกเขาว่าคุณครับผมเนี่ยอยากจะเก็บเงินเอาไว้เยอะๆเผื่อในวันแต่งของเรายังไงล่ะจ๊ะวันนี้มื้อนี้เธอจ่ายก่อนก็แล้วกันนะพูดแค่นี้แหละสยบหมดเลยทุกคนง่ายหรือเปล่าพี่ฉลาดแม่เราทุกมื้อเนี่ยเข้าใจพี่ทุกวันกี่มื้อกี่ยามก็แล้วไอ้สัญญาอะไรจะมีคนไหนเนี่ยที่เขาลงขนาดนี้ถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้เขาแทงกันมาแล้วเนี่ย สัญญาอะไรพี่รังสีก็จะเหมือนพี่ได้ยังไงโว้ถ้าสำหรับคุณกูมานะอุ้ยสุรตานชัดๆเลยหนูมองแบบนั้นล่ะล่ะไอ้สุรตานแบบนั้นเลยเขายิ่งกว่ามนุษย์สุรตานสินะโอ้หล่อแบบหล่อมากหล่อแล้วเทลันมาแบบนิ่งๆแปลจนหมดกระเป๋าเว้ยแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเว้ยเดี๋ยวนี้ล่ะบอกแล้วเชื่องเป็นแมวเหมือนโดนกินยาบล็อกเสือเอาไว้ไม่ให้กลายร่างเป็นเสือแต่เหตุการณ์มันมีอยู่ทำไมถึงโดนบล็อกอยากรู้ใจมา20อยากรู้ใจมา20เล่าต่อรู้มันแค่นี้ก็พอมันคืออดีตด้วยนึกออกใครออกมาเดี๋ยวนี้หนึ่งโมจิมาก่อนเด้อเอาโมจิมาก่อนเล่าต่อให้ฟังเลยคุณกูมาไม่อยากให้คุณเพิ่งเล่นมาออกไป20ครับผมอยากรู้คุณกูมาเปย์มาเท่าไหร่ไม่ให้โบเล่าให้โบปิดปากเอาไว้อยากให้โบปิดปากเส้น40มาไม่พูดเลยเมื่อยว้าวมีใครเพิ่มให้กว่านี้ไหมล่ะถ้าอยากเพิ่มมาอีกเด้อโบเล่าต่อเลยนะเนี่ยว้ายสนุกชะมัดคุณแอสพนวันอยากลุยสักงานหน่อยไหมคุณสายรุ่งล่ะผมไม่ค่อยอยากรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยอยากแต่รู้เรื่องของตัวเองอะไรป่ะเดี๋ยวให้สแตมป์เซเว่นเอาไหมหนูโบสแตมป์เซเว่นเอาไปทำอะไรพี่มาสะสมใช้แลอะไรบ้างเหรอสแตมป์เซเว่นเอาไปแลกโต๊ะไงโต๊ะชินจังไงได้ชินจังเลยนะเงยโต๊ะชินจังเลยหรอพี่เอ้ยงั้นเดี๋ยวบอกเล่าต่อให้ฟังก็แล้วกันหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยสัญญาก่อนนี่เอาให้จริงนะสแตมป์เซเว่นนะบอจะไปเอาโต๊ะชินจังเงยสะสมสแตมป์เซเว่นพอดีเลยเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดจากเรื่องราวของจะพูดบากไปก็ไม่ดีนะแต่ว่าคุณคุมาไม่อยู่เล่าได้แหละชีวิต เรื่องราวเนี่ยจากความเป็นเสือของเขามันทำให้รู้สึกว่าแปลกๆโอ้ยมั่นใจมั่นใจสุดๆเลยมั่นใจสุดๆเลยแต่ก็ยังว่าละนะมันเป็นยังไงต่อมาเนื้อบอกอยากรู้อย่างไรพี่เคยได้ยินวลีที่เขาว่าอย่างนี้ป่ะวลีอะไรอ่ะหรอเคยได้ยินคำว่าบ้าหมอตายเพราะปากหรือเปล่าเฮ้ยบ้าหมอตายเพราะปากเออแปลว่าคุณกุมารพูดอะไรไม่ดีแน่ๆเลยเอ้ยไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรไม่ดีแต่ความหมายก็คือว่าเขาน่ะเปรียบเสมือนปลาหมอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรนะที่เขาเรียกกันว่านึกไม่ออกคำนั้นใช้คำว่าอะไรนะหมองูตายเพราะงูเฮ้ยรู้บ่ความมั่นใจที่เกิดจากความรักความเท่ความหล่อความเก๋ของตัวเองความมั่นใจที่เต็มร้อยเต็มเปี่ยมคิดว่าวิธีการแบบนี้ยังไงก็แยบยลมันทำให้ตกลุ่มพลางของตัวเองคงจะเป็นเหมือนกับพี่รังสีแบบยังไงอย่างนั้นปลาหมอตายเพราะงูยังงั้นหรอเพี้ยมันคนละอันกันได้ป่ะปลาหมอปลาหมอตายเพราะงูยังไงเล่าคนละเรื่องกันเล่าปลาหมอตายเพราะปากแต่งูตายเพราะชาวนานี่บอกตายเพราะงูโอ้ยตายเพราะชาวนาชาวนาหักคองูเอาไปต้มกินตกลงรู้เรื่องไหมเนี่ยคุณกุมาเป็นคนดีปัจจุบันนี้เขาเป็นคนดีแล้วตัดออกไปเรื่องอดีตการเก่าๆก็ไม่ต้องเล่าละปล่อยไปเลยให้เขาอยู่ในโลกแห่งอดีตไปในเรื่องนั้นเหยียบไปแล้วส่วนเรื่องของพี่รังสีอันนี้น่าสนใจกว่าตั้งเยอะล่าสุดโพสต์รูปอะไรมาหน้าไหนดูดิดูดิดูดิดูดิเฮ้หนูพ่อขอร้องแหละวันนี้ไว้ชีวิตพี่สักวันเถอะนะส่องเฟซก่อนบ้าบอคอแตกหนูบอกทำไมวันนี้เฟซบุ๊กมีแค่เรื่องฟุตบอลหลอกกันไม่มีอะไรให้ส่องเลยแล้วไม่หนุกเลยเลยโรคจิตชันคนอะไรมีเพื่อน60คนพี่โดนบล็อกเฟซไงเฟซพี่เด้งออกไปจำไม่ได้เหรอจำได้หลังจากนั้นเพื่อนก็ไม่เข้ามาคบอีกเลยเป็นจังหวะที่แพ้แล้วล่ะพี่เอ้ยจังหวะนี้เขากำลังรอเลยเมื่อไหร่ไม่กล้าลบเฟซซะด้วยสิจังหวะนี้แหละไม่รับเพื่อนมาเลยดีกว่าคุณเพิ่งเล่นสงสารพี่รังสีไหมไปรับเพื่อนแกหน่อยกันแล้วกันนะมีคนถามว่าดีเจโบเป็นนักพากย์หรือเปล่าครับเว้ยไม่ใช่นักพากย์แต่เป็นนักอะไรนักอะไรดีตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กเป็นปอบครับเป็นปอบก็ปฏิตาแตกเลยใครมาเป็นปอบอะไรแบบนี้ฝั่งที่ไหนจะสวยขนาดนี้แล้วใช่ไหมคะเมื่อวันจันทร์ที่มาจัดรายการนะช่วงเวลาที่จัดเนี่ยก็จะเปิดเพลงให้ฟังกันเยอะๆนะช่วงประมาณ3ทุ่มพอเมื่อวานนี้เนี่ยก็เปิดเพลงเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นพอในค่ำคืนนี้มาก็แบบนิทานมาเลยยาวๆๆๆๆนิทานอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่เขาเรียกว่าอัตชีวประวัติของพี่รังสีก็พอได้อยู่เนาะเออจะให้เล่าอีกกว่านี้เนี่ยก็กลัวคนผู้ฟังเขาจะบอกว่าสงสารพี่รังสีเราเว้นวรรคเอาไว้สักหน่อยนึงนะไว้ชีวิตพี่อย่างนั้นเหรอซึ่งคุณเพิ่งเล่นก็อยากจะรู้เหมือนกันเลย

ไปพักหายใจหายคอกันดีกว่าหยอกพี่รังสีมากไปเดี๋ยวแกจะเริ่มอึดอัดเร้องั้นเราไปหาเพลงที่พี่รังสีน่าจะต้องได้ฟังอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึงไหนล่ะนี่กำลังดูว่ายังไม่ได้เปิดเพลงใครไปหรือเปล่าช่วงเวลาดึกๆขนาดนี้เนี่ยนะคะก็เตรียมตัวแหละเข้าสู่ในช่วงท้ายจริงๆแล้วฉะนั้นเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาก่อนที่จะหมดเวลาวันนี้4ทุ่มจะลากันไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงได้มาเจอกันตอน6โมงครึ่งถึง11โมงเป็นเวลาปกติแล้วนะช่วงเย็นๆโบคงไม่ได้มาแทนแล้วล่ะนะฉะนั้นความแบบตืดๆความแบบโจ๊ะๆแบบนี้เนี่ยความโกะๆที่มอบให้ก็อาจจะต้องไปไล่หาตามดูแล้วกันนะคะว่าดีเจโบเนี่ยจะไปอยู่ในช่วงไหนกันนะทุกคนแต่ก็คิดว่าทุกคนคงจะไม่ทิ้งกันไปไหนแน่นอนรวมถึงดีเจโบโบด้วย

0: โอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันหลังเบรกนี้นะฮะแป๊บหนึ่งเจอกันแน่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900

เกินอยากไปต่อแล้วสิความม่วนความจอยเนี่ยก็ต้องที่เบสที่นี่ในช่วงของดีเจโบนะคะยิ่งกลางคืนนี้ยิ่งมันสะใจเลยทีเดียวหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจสำหรับหลายคนในวันนี้นะคะถ้าไม่ถูกใจสำหรับบางคนก็ต้องขออภัยด้วยก็พยายามที่จะเติมเต็มความสดใสความสนุกให้กับชาวเบสที่นี่เพิ่มเติมความหลากหลายนะคะขอพื้นที่น้อยในหัวใจแบ่งดีเจโบเอาไว้ในนั้นสักกะติดก็แล้วกันนะคะมาแทน3วันครบแล้วนะคะพรุ่งนี้เข้าสู่ภาวะปกตินะคะช่วงกลางคืนก็คงจะได้ยินเสียงดีเจปุ๋ยตามปกติไปนะคะเพราะว่าโบคงจะได้ไปอยู่ในช่วงเช้าอย่างเดียวแล้วล่ะช่วงกลางคืนที่แบบเปิดแบบนอนสต็อปหรือว่าความเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะคะก็ส่งเสียงความรบกวนก่อกวนใจแล้วก็เล็กๆน้อยๆกันไปนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการรับฟังกำลังใจพรุ่งนี้ 6:30 นกลับมาเจอกับดีเจโบนะวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อความหน้าเวฟต่างๆด้วยขอบคุณคุณธเนศจากกทม.น้องไมค์จากขอนแก่นคุณสารุ้งจากกรุงเทพค่ะขอบคุณคุณต่ออาจารย์รุ้งคุณช่องกัปตันขอบคุณด้วยสำหรับพี่หนึ่งนะคะจากกรุงเทพมหานครขอบคุณด้วยสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามานะคุณอานันทร์คุณนาวาโทคุณแอสพนมวรรณคุณเกตคุณอานนท์ด้วยคุณต่อด้วยนะครับพี่ต้นไม้คุณพี่เจนค่ะคุณตึกใบหยกและคุณเจเจด้วยคุณเล็กด้วยนะคะจากกรุงเทพมหานครขอบคุณคุณจิมมี่จากระยองค่ะขอบคุณพี่รังสีจากพิษณุโลกนึกว่าเจอกันต่อในฝันอ่ะโมไม่นอนหรอกพี่กลัวเจอพี่ในฝันขอบคุณคุณเพิ่งเล่นจากฉัตรเชิงเทราพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ค่ะคุณคนป่วนนะคะคุณกิฟต์จากลพบุรีคุณอาจากหนองคายขอบคุณคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่คุณคุมาจากชลบุรีคุณธเนศและคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครด้วยขอบคุณคุณสุพรรณด้วยท่านดีใจที่คุณได้เข้ามาดูกันนะจ๊ะและก็คุณซานค่ะตอนกลางคืนนี้ก็จะมีข้อความล้นหลามนี่เป็นธรรมชาตินะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนแล้ว enjoy กันไปแบบสนุกสนานตอนเช้าก็อาจจะตื่นกันไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะเพราะว่าก็ทำงานด้วยนะคะคนตื่นแล้วก็ทำงานเลยเอาล่ะขอบคุณสำหรับทุกๆความสนุกที่มอบให้ด้วยนะครับขอบคุณเพิ่มเติมในวันนี้กับชาเขียวสตาร์บัคที่ส่งมาให้มันแสนอร่อยและถูกใจกับช่วงเมนูอร่อยไม่ให้ออกไปไหนเลยสักครั้งมาพร้อมทัฟฟินทรีชีสเทอร์สนี่มันคือขนมปังที่โคตรอะไรนะขนมปังกรอบแล้วมีไส้เห็ดแล้วก็ซอสที่ใส่มาอ้อโหอ้อละว่ามันน่าทานซ้ำจริงๆอร่อยรับประทานฟินเป็นบ้าหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังในวันนี้ขอขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับนะครับคืนนี้หลับฝันดีนะแล้วก็คืนต่อไปก็ฝันดีตลอดเวลาที่นอนเลย

จบด้วยเพลงนี้คือจะม่วนหลายอีหลีเด้อป้ายป้ายป้ายป้ายขอบคุณนะคะเป็นห่วงนะทุกคนเช่นเดียวกันนะไปแล้วหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า

0: เบส Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.